Experience through speaking ซึ่งเราจะพูดถึงการประเมินการพูดของนักเรียนนะคะสำหรับซีรีส์นี้ชุดนี้เนี่ยเน้นในทักษะการพูดแล้วก็การเขียนนะคะซึ่งเป็นทักษะซึ่งเราจะควรจะอบรมผู้เรียนของเรานะคะให้ใช้ทักษะนี้ให้ได้ดียิ่งขึ้น Welcome you all to the

0: แค่นิดเดียวค่ะไม่ถึงครึ่งวินครึ่งนาทีนะคะโดยใช้ท็อปิกจากโดย based on คลิปที่อาจารย์ดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะค่ะลองดูนะคะ
1: So I'll give you a few minutes to talk with each other. What are you going to say in your speech? Then write a few sentences, and then I'll ask who is ready to share their speech about their topic based on the clip.
0: ค่ะถ้าทบทวนจากที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ให้ความเห็นนะคะท่านอาจารย์จากกรุงเทพก็ท่านหนึ่งก็พูดถึงคลิปเมื่อกี้นะคะที่เกี่ยวกับคนประชาชนกับลูกไก่ในโรงงานเนี่ยนะคะก็บอกว่า the more population the more chicken killed นะคะอันหนึ่งก็คือยิ่งถ้ามีประชาชนเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ลูกไก่ก็จะถูกฆ่าเป็นอาหารมากเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งจากกรุงเทพเช่นกันก็บอกพูดถึง the right to make a choice นะคะระหว่างคนกับลูกไก่นะคะว่าคนนี้ยังมีโอกาสที่จะเลือกนะคะแต่ลูกไก่เนี่ยไม่มีเลยนะคะโดยพออยู่เมื่ออยู่ในโรงงานเนี่ยก็มีคนในโรงงานโดยซ้ำไปที่จะคอยเลือกที่จะเลือกว่าตัวไหนโยนเข้ากล่องไหนนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์จากทางเชียงใหม่ก็พูดถึง the value of life decreases นะคะคือคุณค่าของชีวิตเนี่ยลดลงนะคะเมื่อเป็นประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะทุกคนกลายเป็นเหมือนเครื่องจักรไปหมดแล้วก็ emotionless ค่ะอันนั้นก็สรุปนะคะจากที่ท่านอาจารย์ให้คอมเมนต์ไว้อาจารย์ก็ดูก็เลือกเอาจากตรงนี้นะคะหรือว่าอาจารย์จะมีความคิดเห็นอะไรนอกเหนือจากนี้ลองร่าง speech นะคะสักครึ่งนาทีค่ะ
1: It's all right. This is just a first draft. Doesn't have to be polished. It's okay if it's 10 seconds, as long as your idea is out there. Who would like to share their quick speech on the topic? Maybe you have a title for your speech. Yes.
2: So I start. The more the growth of the population, the more the chicks were killed.I wonder how many chicks would be killed for human food. Why stop killing the others and be vegetarian?
1: Oh, wow. Thank you. What was the last sentence again? Could you please say that?
2: Why stop killing the others and be vegetarian?
1: Ah, thank you. So what do you all think of that speech? Reaction? What are some...words that you remember from her speech that are very strong for you? Why? Ah, thank you. Why? Why? Right? That's a question. That's great. When you're giving a speech and you ask a question to the audience, it could be, it's called a rhetorical question, right? There are questions that you can't really answer easily.Or that you don't have to answer because you know the answer and you just keep it to yourself, right? So Ajahn asked, why do we have to keep killing the chickens? Why can't we just be vegetarians, right? And it's making us think, making us feel a little guilty a little bit, right? So yeah, exactly, thank you. Why? All right, who else would like to share? Oh, Ajahn Da.
3: More population make more problems nowadays. We should have the right to make our own decision. Lucky us, we are human. We can choose the right way to be a smart population like us. We should do smart work, smart heart, and smart population.
1: Thank you. Okay, what are some ideas or words from Ajahn Da's speech?Stand out to you? What do you remember the most?
4: I like the repetition of smart, and it's a good device, I think, in speaking to repeat a word many times. It was very helpful. Mm-hmm. I like that.
1: Thank you. Yes, smart. We all said smart. Smart work, smart money, smart heart. Right, that is a rhetorical device called anaphora.Which you don't have to know the fancy word, but when you have a pattern or a repetition in whatever you're saying or writing, the people remember it more. And then it builds up to a climax, and you're going, oh, yes, that's right.

0: And that's what you were doing. Thank you. We all said smart. Yeah. And it makes us think, are we smart? Yeah. All right. Who else would like to share? Any site?
1: Chiang Mai.
0: Yes.
2: I took a kind of different approach. I wrote, crowded, surrounded by others, crushed together, we are alone. Our fast-paced, mechanized world devalues life and destroys the chance for warmth. There is no opportunity for meaningful relationships, no love. Slow down, smell the roses, bring life back to our increasingly mundane existence.
0: All right, that's it. Oh, thank you. Wow. Powerful. What did you get from that? Did anyone, can you repeat that quickly? I'm sorry. I got Anthony Moon, right?
2: You want me to read the whole thing?
0: Yes, please. Louder.
3: Louder.
2: Crowded, surrounded by others, crushed together, we are alone. Our fast-paced, mechanized world devalues life and destroys the chance for warmth. There is no opportunity for meaningful relationships, no love. Slow down, smell the roses, bring life back to our increasingly mundane existence.
0: Everyone's nodding. Okay, why are you nodding? What are you nodding about? Slow down, right? It's a very powerful because it's all like a command, right? It's telling us, do this, do that. Because if not, then what's the point, right? Right, slow down. I think Ajahn, here you're saying slow down, right? It's making us think we have to slow down, right? Smell the roses. Yeah, that's great. Thank you. All right. Well, last one, anyone before we move on? Hua Hin, we have one? Yes, we do.
4: Yes, from Hua Hin. People can do anything in life, but life is very routine. After we do the same thing happens every day, this is just like chickens in a factory. We are always rushing. And do you know where are we going? Thank you.
0: Thank you. Again, ending in the question, making us think, do you know where are we going? Right? Yeah. Oh, it's kind of getting becoming a depressing morning right now. But it's all good for us to think about this, because we can use this for our classrooms, and we can try to get our students to think more about what's happening around them, right? And then expressing their opinion about it. Yeah. Thank you very much. All right. Oh, yes, Ajahn.
5: ค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเราก็ได้สปีชที่น่าสนใจทุกอันเลยนะคะจากคลิปที่ดูไปเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ก็ได้เขียนสปีชแล้วก็มีซึ่งท่านอยากจะยกประเด็นตรงนี้ว่าเทคนิคในการเขียนนะคะที่จะจูงใจผู้ฟังนะคะก็อย่างเช่นที่ท่านจบด้วยคำถามนะคะอย่างเช่นว่า why don't stop killing and become vegetarian นะคะหรือว่าเมื่อกี้นี้ที่เพิ่งจบไปจากท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะ do you know where we are going นะคะซึ่งเป็นคำถามคือช่วยจุดประเด็นช่วยทำให้รู้สึกผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามทันทีเลยนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้คำซ้ำๆนะคะอย่างเช่นท่านอาจารย์รุจิรานะคะที่ตั้งคำถามไว้ท้ายเนี่ยก่อนคำถามก็บอกว่า we are rushing do you know where we are going นะคะก็จับคำว่า rushing ใช้เป็น repetition of word นะคะซึ่งจะเน้นความรู้สึกร่วมนะคะเพื่อผู้ฟังแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ดารัตก็ใช้คำว่า smart ใช่ไหมคะที่บอกว่า smart people smart heartนะคะอย่างนั้นเป็นต้นแล้วก็ท่านอาจารย์มูลจากเชียงใหม่นะคะก็ใช้คำที่ลักษณะเป็นเหมือนกับอาจารย์เชบอกว่าเป็น command นะคะเป็นเหมือนออกคำสั่งหรือว่าเป็นการบอกเป็น imperative นะคะอย่างเช่นบอก slow down smell the roses bring life back อะไรพวกนี้นะคะอันนั้นก็จบท้าย speech อันนั้น

0: ก็เป็นการที่ทำให้รู้สึกคล้อยตามได้เช่นกันนะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆซึ่งน่าสนใจแล้วก็เอาไปใช้ค่ะ
1: Thank you And so with these speeches and when you have your students do your speech I'm sure you do some sort of evaluation whether informal or not and I included in this session the same slide from last session about those three characteristics of persuasion, the ethos or the character, the pathos or the emotion, the connection with the audience, and the logos, the logic behind it. So I will leave this here, but we will continue thinking about these three items throughout the session. So it's about wondering whether the speaker has these qualities in his or her speech. So from this past exercise, What new concepts, what new ideas can you share? What can we add to what we learned before? Can you think of anything about opinions, about persuasive speeches? Anything new, an insightful idea? We did talk about the question, right? Adding a question for the audience to think about, or for the listener or the reader to think about. So your speech can have a question in it, right? Making people think. And we can have really, pick really good words, words that can wake us up, words that can be repeated. And so it is in our head. It's emphasized, those words, right? So we can remember it more. So that's a technique with persuasive speeches, opinions, right? And trying to create an image in our head. One thing that I also tell my students is when you're going to have a speech, when you're going to give a speech about something or an opinion, it's an opinion you have to believe in. Because if you don't believe in it, I think we can see it. Right? You have to really believe in your opinion. That way your ethos is strong, right? That way we can believe in you. So I think that's one thing that I always remind my students, you have to really believe in what you are saying. Yeah. So here are some other concepts. KISS, K-I-S-S. Keep it simple. And succinct. Succinct means concise, straight to the point, focused, succinct. Simple and succinct. When you give an assignment to your students in class and ask them to give their opinion about anything, it could be something simple, like what do you think about, I don't know, football, right? Or what do you think about this song? Just keep it simple. Right? How do they feel about it? What do you want to tell your friends? What do you want to tell your classmates? Short, simple, to the point. And you're focusing on that one message. That one message you really want to get across, that you want to tell everybody. What do I want to say? What point do I want to make? So that's one other thing for persuasive speech. Focus on that one message. I like the KISS one. Keep it simple and succinct.
0: ค่ะขอกลับไปเมื่อกี้นิดนึงนะคะที่อาจารย์เชถามว่าเราได้อะไรไปเพิ่มนะคะจากที่ได้เคยทราบมาแล้วเรียนรู้มาแล้วนะคะจากเรื่องการพูดหรือว่าการเขียนแบบ persuasive เนี่ยนะคะก็อาจารย์ก็พูดถึงที่ท่านสรุปไปแล้วเมื่อกี้นะคะการใช้คำถามการเลือกใช้คำนะคะ strong words แล้วก็เป็น repetition นะคะแล้วก็วิธีการนำเสนอนะคะและประเด็นสำคัญเนี่ยอาจารย์เชบอกว่าผู้พูดเนี่ยต้องเชื่อในตัวเองด้วยเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูด นะคะอันนั้นน่ะจะ convincing มากๆนะคะแล้วก็มาถึง KISS ค่ะ KISS นะคะก็คืออาจารย์บอกว่า message ที่เราส่งออกไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพูดหรือเขียนเนี่ย keep it simple and concise นะคะ succinct คือ concise นะคะคือง่ายแล้วก็สั้นแล้วก็ให้ตรงประเด็นที่สุดแล้วก็ควรจะมี message เดียวคือไม่ใช่นำเสนอหลายๆประเด็นพร้อมๆกันก็จะขาดน้ำหนักไปนะคะก็ควรจะประเด็นเดียวแล้วก็ให้ชัดเจนนะคะมีโฟกัสแล้วก็สั้นแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะใช้ภาษาที่ง่ายค่ะ
1: Thank you So what we're going to listen to now is a very short impromptu speech Impromptu meaning unrehearsed not rehearsed so they didn't practice itMaybe a little bit to themselves, but they didn't practice it for a long time. And little time for planning. That's impromptu, very spontaneous, right? So this is one of my students from my speaking class. Her name is Ja. I asked her permission before I play this today. And she said, of course, you can play it. And this class, this exercise, was an impromptu speech exercise. I gave a topic. The topicwas the title was the measure of wealth is not by money and not by possessions so wealth cannot be measured by your money or by your things and so I gave them 5 minutes to write down their ideas sentences or just notes and then I say okay please tell me your speech and I did not give a time limit I just said give me your speechAnd so this is Ja's speech on money. There is a script in your packet. There is a script. It starts with good morning, everyone, or good afternoon, everyone. It should be the first one in your packet. Okay, I listened to it and I wrote the script 2 nights ago. So, all right. And when you're listening, does she keep it simple? Ask yourself, does she keep it simple? Does it have one main message?How do you think she can improve her speech? Okay, Khun Phum, whenever you are ready.
0: ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอย่าเพิ่งเปิดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ที่จะได้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องหัวข้อคือเรื่องมันนี่นะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เชนะคะอาจารย์ให้โจทย์ไว้ว่า wealth cannot be measured by money or things that you have นะคะคือความร่ำรวยเนี่ยไม่วัดไม่ได้ด้วยเงินหรือว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานนะคะที่อาจารย์เชนำมาแล้วก็อาจารย์บอกว่าคำถามก็คือว่าผู้พูดเนี่ยนะคะkeep it simple คือ speech เนี่ย simple ไหมแล้วก็มีประเด็นสำคัญแค่ประเด็นเดียวที่สื่อถึงหรือเปล่านะคะแล้วก็เราจะปรับยังไงนะคะถ้าคิดว่ายังไม่เหมาะยังปรับปรุงได้นะคะเราจะเสนอว่าควรจะปรับปรุง speech เช่นอย่างไรค่ะเชิญฟังได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้อนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: ช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรอสอ112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: สวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านค่ะหลังจากที่ทุกคนนะคะได้รับความรู้ในเรื่องของการคิดให้สนุกนะคะหลักและกระบวนการคิดนะคะรวมไปถึงสอนวรรณคดีอย่างไรให้มีชีวิตและเรื่องของการอ่านรวมไปถึงการไขข้อสอบตอบโจทย์ O-NET วันนี้ค่ะในคลิปของเราจะเป็นเรื่องของคิดเขียนอย่างสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเป็นกระบวนการทักษะสุดท้ายที่จะได้นำไปสู่ในเรื่องของการเขียนให้เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองในพาร์ทนี้นะคะจะมีเนื้อหาทั้งหมด3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1นะคะจะเป็นเรื่องของพื้นฐานการเขียนค่ะส่วนที่2ค่ะจะเป็นเรื่องของการใช้ภาพนำไปสู่การคิดและเขียนรวมไปถึงการใช้เทคนิค PWIM นะคะโดยท่านอาจารย์จรรยาวรรณเทพศรีเมืองค่ะหลังจากนั้นค่ะเราเอาความรู้ทั้งหมดนำไปสู่หลักกิจกรรมทำกิจกรรมในกระบวนการคิดและเขียนสร้างสรรค์นะคะโดยท่านอาจารย์นุชนงค์อุเทศพรรัตนกุลค่ะที่จะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะอาจารย์คะ
1: เป็นหลักการจัดกิจกรรมการสอนเขียนสร้างสรรค์นะคะในชั้นประถมศึกษา
0: ค่ะดังนั้นนะคะก็ให้ผู้เข้าร่วมอบรมติดตามต่อไปนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะก่อนอื่นเรามารู้เรื่องของพื้นฐานการเขียนกันก่อนเลยค่ะก่อนอื่นคุณครูต้องมาทราบเรื่องของพื้นฐานการเขียนก่อนนะคะทบทวนความรู้เดิมกันค่ะว่าความหมายของการเขียนอะไรต่างๆเป็นอย่างไรบ้างมีวัตถุประสงค์อย่างไรอันแรกเลยค่ะก่อนที่เราจะมารู้พื้นฐานการเขียนเราต้องรู้ก่อนว่าการเขียนหมายถึงอะไรค่ะการเขียนนะคะคือวิธีการสื่อความหมายที่เป็นผลผลิตทางความคิดจากความรู้ของผู้ส่งสารแสดงออกมาทางลายลักษณ์อักษรขีดเส้นใต้3เส้นเลยค่ะคำว่าลายลักษณ์อักษรดังนั้นก่อนที่ผู้เขียนนะคะจะเขียนอะไรไปก็ตามต้องผ่านกระบวนการคิดก่อนการที่จะหลดปากกาลงไปต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งนั้นด้วยเพราะเขียนแล้วมันจะเป็นหลักฐานนั่นเองนะคะดังนั้นการเขียนนะคะจะเป็นผลผลิตของกระบวนการคิดการอ่านการฟังเช่นเดียวกับการพูดฉะนั้นผู้เขียนนะคะจะเขียนได้ดีย่อมรู้จักคิดค่ะและมีวิจารณญาณในการอ่านและการฟังด้วยนะคะถัดมาค่ะเขาบอกว่านะคะการเขียนจึงหมายถึงวิธีการสื่อความหมายที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการคิดการอ่านการฟังเป็นกระบวนการใช้ภาษาในภาคแสดงออกค่ะซึ่งต้องอาศัยสั่งสมความรู้ความคิดนำมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าจุดมุ่งหมายของการเขียนมีอะไรบ้างในที่นี้นะคะอาจารย์เอามาแค่7ข้อด้วยกันซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ในเรื่องของจุดมุ่งหมายในการเขียนอย่างแรกนะคะเขียนเพื่ออะไรคะเพื่อเล่าเรื่องค่ะอันนี้ง่ายสุดเลยนะคะสำหรับเด็กประถมศึกษาเชื่อว่าทุกคนที่ผ่านกระบวนการเขียนมาต้องเคยเขียนเล่าเรื่องกันทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณครูจำได้ไหมคะตอนเด็กๆได้เขียนเรื่องของบันทึกประจำวันหรือไดอารี่ซึ่งปัจจุบันอาจจะไม่ได้เขียนเป็นตัวลายลักษณ์อักษรเป็นตัวหนังสือแต่อาจจะเขียนในเรื่องของใน Facebook ใช่ไหมคะผ่านถ้อยคำคำพูดต่างๆแล้วมาสู่การเขียนลง Facebook โพสต์แต่ละวันแต่ละวันเล่าเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ2ค่ะเขียนเพื่ออธิบาย3นะคะเขียนเพื่อโฆษณาจูงใจถามว่าการเขียนโฆษณาจูงใจได้เอามาใช้ในชั้นเรียนไหมใช้นะคะคุณครูคะอย่างเช่นก่อนที่คุณครูจะพูดถึงในเรื่องบทต่อไปคุณครูต้องเขียนโฆษณาให้น่าสนใจว่าหัวข้อต่อไปมีอะไรน่าสนใจนั่นเองนะคะ4ค่ะเขียนเพื่อชักจูงใจนะคะเพื่อจูงใจหรือปลุกใจด้วยเช่นเดียวกัน5ค่ะเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นวิพากษ์หรือวิจารณ์ซึ่งข้อที่5เนี่ยเป็นข้อที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งก่อนที่เราจะไปเขียนวิพากษ์วิจารณ์ใครก็ตามต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและรับผิดชอบสิ่งที่เขียน

ด้วยนะคะข้อ6ค่ะเขียนเพื่อสร้างจินตนาการซึ่งข้อ6นี้นะคะท่านอาจารย์นชนงค์จะมาพูดถึงเรื่องของกระบวนการเขียนสร้างจินตนาการด้วยเช่นเดียวกัน7ค่ะเขียนเพื่อเสียดสียั่วล้อในเรื่องของบทความในเรื่องของการเมืองต่างๆในข้อ7นี้ก็น่าสนใจค่ะถัดมาค่ะเมื่อเรารู้เรื่องของว่าเราเขียนไปเพื่ออะไรแล้วการเขียนมันจะไปควบคู่กับการอ่านเพราะเราเขียนไปให้ผู้อ่านได้รับสารนั่นเองนะคะการเขียนเป็นกระบวนการหนึ่งนะคะซึ่งการส่งสารจึงจำเป็นต้องมีผู้รับสารนะคะดังนั้นก่อนจะลงมือเขียนผู้เขียนควรตระหนักให้แน่ชัดว่าจะเขียนให้กับใครอ่านโดยวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้อ่านในเรื่องของวัยเพศการศึกษารายได้เพราะบุคคลที่มีความต่างกันนะคะย่อมมีความสนใจในเรื่องที่เขียนต่างกันด้วยเช่นเดียวกันเช่นถ้าเด็กประถมจะไปอ่านนิยายอีโรติกหรือนิยายอย่างต่างๆก็ไม่เหมาะสมถูกไหมคะเด็กประถมก็จะอ่านเรื่องของนิยายอีสปอะไรนิทานอีสปหรือนิทานก่อนนอนอะไรพวกนี้นะคะถัดมาค่ะเทคนิคการวิเคราะห์ผู้อ่านมีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะมีความรู้เรื่องที่ผู้เขียนจะเขียนแล้วหรือไม่มากน้อยแค่ไหน2ค่ะควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับหัวข้อนั้นนะคะ3ค่ะความคาดหวังอะไรจากเรื่องที่เขียนผู้ที่อ่านหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเรื่องหรือว่าเราไปร้านหนังสือก่อนที่เราจะเลือกซื้อเราดูหน้าปกก่อนอันที่1อันที่2เรามีความคาดหวังว่าเล่มนี้ชื่อน่าสนใจมากข้างในมันจะมีอะไรนะคะ4ค่ะจะบอกว่ามีทัศนคติในเรื่องที่เขียนอย่างไร5ค่ะทำไมผู้อ่านจึงสนใจเรื่องนี้และไม่สนใจเรื่องนี้เช่นถ้าเป็นวิชาการความรู้ต่างๆเด็กๆอาจจะไม่สนใจมากแต่ถ้าเราแปลงเนื้อหาสารต่างๆที่มันเป็นเนื้อหาหนักๆให้เป็นการ์ตูนหรือเป็นนิทานเด็กก็จะสนใจมากขึ้นค่ะ6ค่ะข้อมูลประเภทใดที่ผู้อ่านยอมรับและเชื่อถือซึ่งสิ่งนี้ถ้าเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะและ7ค่ะเขียนอย่างไรให้เหมาะกับผู้อ่านถ้าเป็นเด็กประถมคุณครูไปใช้ศัพท์บอกว่าศัพท์บัญญัติหรือคันทับศัพท์ที่มันสูงๆศัพท์วิชาการอย่างเงี้ยค่ะพลวัตอย่างเงี้ยไปใช้กับเด็กป .6 เด็กป .6 ก็อาจจะไม่ทราบหรือว่าโน้ตทัศน์ไปใช้กับเด็กป .6 ก็จะไม่รู้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็เลือกใช้ถ้อยคำต่างๆให้มันเหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่านด้วยนะคะดังนั้นนะคะลักษณะงานเขียนที่ดีมียังไงบ้างอาจารย์ให้มา5ข้อด้วยกันข้อที่1นะคะเลือกใช้คำที่มีความหมายเด่นชัดอ่านเข้าใจง่ายไม่คลุมเครือค่ะ2ค่ะคำนึงถึงความถูกต้องทั้งด้านการใช้ภาษาความนิยมเหมาะกับกาลเทศะ3ใช้ถ้อยคำน้อยแต่ความหมายชัดเจนนะคะ4ค่ะมีความเรียบง่ายเข้าใจง่ายไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยไม่เขียนอย่างวกวนไม่ใช้คำปฏิเสธซ้อนปฏิเสธซึ่งข้อ4เนี้ยเราจะเห็นได้ชัดในเรื่องของเทคนิควิธีการตอบโจทย์การเขียนสรุปความข้อสอบ O-NET นั่นเองนะคะอันที่5สุดท้ายค่ะต้องเร้าความสนใจและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อ่านด้วยนะคะทีนี้เมื่อมาถึงเรื่องของการสอนเขียนนะคะถ้าเราสโคปให้มันแคบลงมาหน่อยในเรื่องของเนื้อหาของเด็กป .6 นะคะช่วงชั้นที่2ป .4 ถึงป .6 เนี่ยเขาจะเรียนอะไรบ้างเกี่ยวเรื่องการเขียนนะคะจะพูดถึงเรื่องของภาพความคิดนะคะที่เอามาเขียนนะคะการเขียนรายงานในการสื่อสารการเขียนเรียงความนะคะการเขียนจดบันทึกนะคะการเขียนจดหมายสื่อสารการเขียนจดหมายธุรกิจนะคะการเขียนเรื่องราวจากจินตนาการหรือเรื่องราวที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงนะคะรวมไปถึงนิสัยรักการอ่านต่างๆมากมายในเรื่องของกระบวนการเขียนค่ะในที่นี้นะคะอาจารย์จะขอหยิบยกมาแค่2หัวข้อด้วยกันนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานการเขียนที่เด็กๆสามารถเอาไปใช้ต่อยอดได้นะคะอันที่1คือเรื่องของการเขียนเรียงความค่ะการเขียนเรียงความนะคะเป็นการเขียนที่มีจุดหมายในการเล่าเรื่องเหมือนที่เราบอกไปอันแรกว่าวัตถุประสงค์การเขียนที่1เลยคือเขียนเพื่อเล่าเรื่องนะคะเป็นการเล่าเรื่องและแสดงความรู้สึกความคิดเห็นความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการจะเห็นได้ว่าการเขียนรายงานที่เราเห็นบ่อยๆก็คือตอนเด็กๆถ้าเป็นประถมศึกษาเนี่ยวันครูเขียนละครูของฉันวันแม่ของฉันครูในดวงใจวันพ่อวันต่างๆของประเทศเราที่ความสำคัญนะคะก็จะมีการให้เอามาเขียนเรียงความนะคะที่เรามาดูว่าการเขียนเรียงความแบบง่ายๆสำหรับเด็กประถมศึกษานะคะจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะซึ่งอันนี้ก็คือถ้าระดับสูงขึ้นก็อาจจะมีการขยายเพิ่มขึ้นแต่หลักๆ ก็คือ3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ค่ะเราเรียกว่านำเรื่อง2เนื้อเรื่องและ
ส่วนสรุปค่ะโดยใช้ย่อหน้ากับเนื้อรึกเนื้อความแต่ละส่วนนะคะหากเนื้อความแต่ละส่วนมีใจความสำคัญหลายเรื่องก็

สามารถแบ่งย่อหน้าเพิ่มได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ของประถมศึกษาจะมี3ส่วนด้วยกัน3ย่อหน้าง่ายๆค่ะแต่ถ้าเพิ่มเติมจะไปเพิ่มตรงเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอาจจะมีมากกว่า1ย่อหน้าก็ได้นะคะดังนั้นนะคะเรามาดูว่าขั้นตอนการเขียนเรียงความมีอะไรบ้างขั้นที่1ค่ะหาข้อมูลก่อนเช่นจะเขียนเรื่องของครูในดวงใจหาข้อมูลมาก่อนว่าคุณครูเป็นยังไงบ้างคะรวบรวมประสบการณ์ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเขียน2ค่ะวางโครงเรื่องซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ให้การดอกจันทร์สัก3ดอกเรื่องการวางโครงเรื่องถ้าเรามีพื้นฐานการวางโครงเรื่องที่ดีมันสามารถต่อยอดให้ไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นการเขียนทุกชนิดหรือการพูดสุนทรพจน์หรือพูดต่างๆต้องวางโครงเรื่องค่ะเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพและมีเอกภาพในงานเขียนชิ้นนั้นด้วยนะคะถ้าเราวางโครงเรื่องที่ดีต่อยอดไปถึงงานวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์ได้เช่นเดียวกันวางรากฐานให้มั่นค่ะข้อ3ค่ะเมื่อเราได้โครงเรื่องแล้วเนี่ยเรานำโครงเรื่องมาวางไว้ในที่เขียนไว้เนี่ยร่างเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเสร็จแล้วขัดเกลาภาษาค่ะปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องสละสลวยนะคะและข้อ5ค่ะเขียนเป็นเรียงความที่สมบูรณ์นะคะทำตามนี้ได้เต็ม10แน่นอนดังนั้นนะคะข้อควรปฏิบัติของการเขียนเรียงความต้องวางโครงเรื่องก่อนที่จะเขียนเพื่อให้มีแนวทางในการเขียนราบรื่นค่ะโดยจัดเรียงเนื้อหาเป็นภาพความคิดในสมองก่อนแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนและสำคัญถ้าเป็นภาษาไทยต้องเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมและถูกต้องนะคะเน้นเรื่องนี้ดังนั้นเทคนิคง่ายๆของการเขียนเรียงความ1คือเลือกใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องตรงความหมาย2นะคะเรียงประโยคตามลำดับนะคะเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะหรืออาจจะนำสำนวนสุภาษิตคำพังเพยคำประพันธ์ต่างๆมาใช้ได้แต่ถ้าเป็นระดับประถมศึกษาไอ้พวกสำนวนสุภาษิตหรือกลอนบทกลอนต่างๆมาใช้ในงานเขียนเรียงความมักจะเอาไว้ตอนส่วนท้ายตรงส่วนสรุปนั่นเองนะคะนั่นคือเรื่องของการเขียนเรียงความค่ะถัดมาค่ะเกี่ยวกับการเขียนอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของการเขียนย่อความค่ะเขาบอกว่านะคะการเขียนย่อความนี้คือการเก็บใจความสำคัญสั้นๆจากข้อความต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆโดยอันนี้ขีดเส้นใต้3เส้นเหมือนกันใช้สำนวนภาษาของตัวเองค่ะทีนี้การย่อความมันจะมี2แบบด้วยกันที่เรารู้จักกันดีอย่างที่1คือเด็กนักเรียนต้องได้เรียนแน่ๆก็คือเก็บเนื้อเรื่องคืออ่านอะไรก็ตามนะคะแล้วเก็บใจความสำคัญออกมานะคะส่วนใหญ่จะต้องเก็บข้อความให้ได้สมมติมันมี3ส่วนเก็บให้ได้1ส่วนนะคะในการเก็บเพื่อเก็บเนื้อเรื่องเช่นเรื่องราวย่อเรื่องราวประวัตินะคะจดหมายโต้ตอบข่าวเหตุการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ให้สมบูรณ์แต่ย่อความแบบที่2ค่ะเก็บความคิดอันนี้มักจะใช้ในเรื่องของเวลาเราไปสัมภาษณ์หรือเราอ่านเรื่องที่มันยาวๆหรือไปเลคเชอร์ฟังอาจารย์สอนอย่างเงี้ยจดสั้นๆเก็บความคิดแค่1บรรทัดหรือ2บรรทัดเท่านั้นนะคะสรุปย่อความคิดดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ใช้บ่อยๆในของระดับประถมศึกษาคือการย่อความเพื่อเก็บเนื้อเองนะคะที่เรามาดูหลักการย่อความง่ายๆนะคะข้อที่1อ่านเรื่องนั้นๆให้เข้าใจแจ่มแจ้งเสียก่อนแล้วจับใจความให้ดีว่าเป็นเรื่องของอะไรมีใจความสำคัญอย่างไรเขาทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เพราะเหตุใดก็คือใช้หลักที่ท่านอาจารย์เดนาบอกแต่ตอนต้นๆของคลิปวันที่1ก็คือ 5W1H นั่นเองนะคะก็เอามาจับว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรหลักการอ่านเบื้องต้นง่ายๆนะคะ2ค่ะเมื่ออ่านเสร็จแล้วเนี่ยนำมาเรียงร้อยด้วยสำนวนภาษาของตัวเองถ้าเป็นสรรพนามบทที่1 นะคะก็ให้แก้เป็นสรรพนามในบทที่2นะคะเช่นลูกแพะตอบเสือไปด้วยเสียงสั่นเทาว่าโถท่านขาทำไมท่านจึงมาโกรธข้าพเจ้าโดยปราศจากความผิดเล่าข้าพเจ้าตรงนี้เราก็จะแก้เป็นมันนั่นเองนะคะเราจะไม่ใช้คำว่าข้าพเจ้านะคะส่วนข้อ3ค่ะการเขียนเนื้อเรื่องนะคะต้องเรียงลำดับตามเหตุการณ์ไม่ใช้อักษรย่อนะคะเหมือนกับเรื่องของการสรุปความเราก็จะไม่ใช้อักษรย่อนะคะถ้าคำใดเป็นศัพท์วิชาการหรือคำศัพท์ที่ยากให้เปลี่ยนเป็นง่ายเช่นฤดูเหมันฤดูอะไรคะฤดูหนาวเราก็จะไม่ใช้ฤดูเหมันก็จะต้องแก้เป็นฤดูหนาวหรือเราต้องใช้ความสังเกตสังกาพิจารณาให้รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนเห็นไหมคะคำว่าสังเกตสังกาเราก็จะไม่ใช้นะคะเพราะคำว่าสังเกตสังกามันคือความหมายว่าพินิจพิเคราะห์ความหมายสอดคล้องร้อยไปด้วยกันคำว่าพิจารณาให้รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนนั่นเองดังนั้นเราก็แก้ง่ายๆค่ะเราต้องพิจารณาให้รอบคอบแค่นี้เองนะคะไม่ต้องใช้ประโยคฟุ่มเฟือยให้ยืดยาวนะคะแต่ที่สำคัญคือถ้าเป็นคำราชาศัพท์อย่าไป

0: ี่ยนเขานะคะให้คงไว้เหมือนเดิมค่ะถัดมาค่ะข้อที่4นะคะในการย่อความส่วนใหญ่จะมีแค่2ย่อหน้าเท่านั้นนะคะย่อหน้าแรกนะคะจะเป็นที่มาว่าเนื้อเรื่องที่เราจะย่อมาจากเรื่องอะไรใครเป็นผู้แต่งและย่อหน้าที่2เป็นส่วนที่เนื้อความที่เราย่อมานั่นเองนะคะข้อ5ค่ะเมื่อเราย่อความเสร็จแล้วเราควรทบทวนข้อความนั้นว่ามันมีใจความสำคัญชัดเจนหรือไม่ได้ใจความสมบูรณ์ไหมมีความกระทัดรัดและระมัดระวังเรื่องตัวหนังสือให้ชัดเจนสะอาดนะคะประณีตเรียบร้อยและสะกดถูกต้องตามหลักภาษาไทยค่ะทีนี้รูปแบบการเขียนย่อความอย่างเช่นอาจารย์หลายๆท่านคุณครูคงรู้กันแล้วว่าย่อความเรื่องอะไรของใครก็คือผู้แต่งไปจากหนังสืออะไรความว่าและย่อหน้าถัดมาก็เป็นเนื้อเรื่องที่เราย่อนั่นเองทีนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของขั้นตอนการเขียนย่อความเหมือนเดิมค่ะ1อ่าน 1-2 เที่ยวจนให้เราเข้าใจว่าเขาต้องการสื่อถึงประเด็นอะไร 2. นำประเด็นขึ้นมาเขียนเล่าเรื่องอธิบายส่วนใหญ่จะให้สัดส่วนได้1ใน3ของเรื่องในการย่อความ3ปรับปรุงแก้ไขภาษาให้กระชับรัดกุมและ4นะคะเขียนเนื้อความตามรูปแบบของการย่อความสุดท้ายนะคะข้อสังเกตกับการเขียนย่อความอันที่1คือไม่นิยมใช้อักษรย่อในการย่อความเช่นคําว่ากิโลเมตรเราจะไม่ใช้ว่ากจุดมจุดหรือโรงเรียนก็จะไม่ใช้คําว่ารรจุดต้องใช้ชื่อเต็มนะคะ2ค่ะหากมีการอ้างถึงบุคคลนิยมใช้สรรพนามบุคคลที่3แทนเช่นเขาหรือท่านนะคะ3ค่ะหากมีคําราชาศัพท์ค่ะต้องเขียนให้ถูกต้องตามเดิมเราจะไม่แปลงคําราชาศัพท์เป็นคําธรรมดานะคะก็คงไว้เหมือนเดิมค่ะ4นะคะหากข้อความใดเป็นร้อยกรองอันนี้ประเด็นสําคัญต้องเปลี่ยนเป็นร้อยแก้วค่ะถอดความนะคะให้เป็นร้อยแก้วเราจะไม่เขียนร้อยกรองใส่มาเลยนะคะและ5ค่ะไม่ต่อความคิดของผู้เขียนนะคะในการย่อความควรรักษาความคงเดิมไว้ให้มากที่สุดนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะพอคุณครูได้ทราบถึงเรื่องของหลักการเขียนย่อความนะคะการเขียนเรียงความแล้วนะคะได้ความรู้พื้นฐานการเขียนต่อไปนะคะเราก็จะมีพูดถึงเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพนะคะเอาภาพนำไปสู่การและเขียนอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆที่น่าสนใจซึ่งท่านอาจารย์จันยาวันเทพศรีเมืองนะคะจะมาพูดหรือว่านำเสนอเรื่องนี้ให้เราฟังค่ะ
1: สวัสดีคุณครูผู้เข้าร่วมอบรมกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่คุณครูทุกท่านได้ฟังท่านอาจารย์สุภัทรนะคะได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโดยทั่วๆไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการย่อความสรุปความรวมไปถึงการเขียนเรียงความนะคะเนื้อหาในส่วนนี้นะคะเราก็จะมาดูการใช้รูปภาพเพื่อการคิดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์นะคะการใช้รูปภาพกับการเรียนการสอนนะคะเราก็จะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยเป็นสื่อวัสดุประเภทหนึ่งนะคะที่ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนค่อนข้างมากนะคะเช่นในรายวิชาอื่นๆนะคะเรายังไม่พูดถึงวิชาภาษาไทยนะคะเช่นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยถูกนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาพแทนอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะเซลล์ต่างๆที่ผู้เรียนไม่สามารถที่จะเห็นของจริงได้เราก็นำรูปภาพมาใช้แทนนะคะอันนี้ก็เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งของรูปภาพที่จะเป็นสื่อจำลองอย่างหนึ่งนะคะในวิชาสังคมศึกษานะคะเราจะเห็นว่ารูปภาพเนี่ยถูกผู้สอนนำมาใช้อย่างหลากหลายนะคะเช่นแผนที่นะคะแผนที่จังหวัดต่างๆหรือว่าภาพเรื่องของเครื่องแต่งกายวัฒนธรรมต่างๆนะคะที่เราจะเห็นว่ารูปภาพมาใช้แทนได้นะคะที่บางครั้งเนี่ยเราจะหาไม่ได้แล้วจากของจริงนะคะเราก็จะใช้รูปภาพแทนนะคะส่วนในวิชาภาษาไทยของเรานะคะเราก็นำรูปภาพมาใช้แทนนะคะตั้งแต่การจดจำพยัญชนะของเด็กๆเลยนะคะเราก็เห็นว่าคุณครูนะคะก็จะใช้ภาพไก่แทนพยัญชนะอะไรคะพยัญชนะกอไก่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นความพิเศษของรูปภาพอย่างหนึ่งนะคะมาแทนพยัญชนะเพื่อการจดจำได้รวมถึงการสอบระดับชาติเลยนะคะที่ถูกหยิบเอารูปภาพนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของการสอบนะคะจากที่เราได้ฟังดร.รจนาพูดให้เราฟังไปแล้วนะคะว่าในการสอบโอเน็ตของชั้นป.6เนี่ยก็จะมีเนื้อหาส่วนหนึ่งนะคะก็คือการเขียนเรื่องจากภาพเราจะเห็นว่ารูปภาพกับการเรียนการสอนเนี่ยมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์กันมากนะคะในลำดับต่อมานะคะเราจะลองชวนคุณครูนะคะมาประยุกต์ใช้รูปภาพนะคะเพื่อส่งเสริมการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะด้วยเทคนิคการตั้งคำถามง่ายๆนะคะถ้าคุณครูเห็นภาพในจอนี้แล้วนะคะเราลองมาพิจารณาภาพนี้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการคิดและนำไปสู่การเขียนได้

างไรนะคะจากที่ท่านอาจารย์เจนาได้อธิบายให้เราฟังไปแล้วนะคะว่าการคิดเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าการคิดอย่างสร้างสรรค์นะคะทีนี้ถามว่าเด็กๆในห้องเรียนของเราจะคิดได้ดีหรือว่าคิดวิเคราะห์ได้อย่างไรนะคะครูหรือว่าผู้สอนนะคะก็จะมีบทบาทที่จะทำหน้าที่กระตุ้นนะคะหรือว่าตั้งคำถามให้เด็กๆได้คิดในรูปแบบต่างๆนะคะจากที่ดูภาพนี้แล้วเราจะใช้รูปภาพนี้นะคะในการตั้งคำถามเพื่อการคิดนะคะ3รูปแบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะก็คือการตั้งคำถามเพื่อการคิดวิเคราะห์นะคะการคิดวิเคราะห์นะคะก็คือการที่เด็กสามารถแยกแยะประเด็นต่างๆได้นะคะเรามาดูคำถามที่1กันนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาพนี้เกิดขึ้นจากใครนะคะเมื่อเด็กพิจารณาภาพดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เราหาว่าปัญหาเกิดขึ้นจากใครคือการวิเคราะห์ความสำคัญค่ะลำดับต่อมานะคะปัญหาในภาพมีผลกระทบอย่างไรอันนี้เป็นการคิดวิเคราะห์เชิงหาสาเหตุและก็หาเหตุผลนะคะว่าผลที่เกิดขึ้นมันจะเกิดกระทบต่อใครบ้างเด็กๆก็จะเริ่มหาคำตอบให้เราแล้วค่ะเด็กชายในภาพนะคะตั้งใจจะทำอะไรหรือว่าเพื่ออะไรนะคะจากภาพมีคำตอบให้เด็กๆอยู่แล้วนะคะสังเกตดูว่าการใช้คำถามง่ายๆนะคะเป็นสิ่งที่คุณครูก็ใช้ในห้องอยู่แล้วนะคะเราอาจจะยังไม่ได้จำแนกเท่านั้นเองว่าคำถามที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นคำถามประเภทไหนนะคะลำดับต่อมานะคะก็คือคำถามเพื่อการคิดแก้ปัญหาค่ะหลังจากภาพดูภาพนี้แล้วยังเป็นภาพเดิมอยู่เมื่อดูภาพแล้วนักเรียนกังวลอะไรนะคะตามหลักของการคิดแก้ปัญหาโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีขั้นตอนของการคิดแก้ปัญหาอยู่นะคะก็คือขั้นแรกคือการเสนอปัญหาให้ได้ก่อนนะคะคำถามที่1เนี่ยจะเป็นคำถามที่ชวนให้นักเรียนคิดนะคะว่าจากที่เห็นภาพเนี่ยมีขยะบนชายหาดเนี่ยนะคะแล้วมีเด็กผู้ชายนั่งอยู่เนี่ยนักเรียนกังวลใจเรื่องอะไรการที่นักเรียนตอบได้นะคะแสดงว่านักเรียนเริ่มเสนอปัญหาให้เราได้แล้วนะคะต่อมานะคะก็คือการจำกัดขอบเขตของปัญหานะคะใครช่วยแก้ปัญหานี้ได้บ้างเมื่อเราเห็นถึงปัญหาแล้วนักเรียนของเราอาจจะมองไปเห็นอีกนะคะว่าใครช่วยแก้ปัญหาได้บ้างแล้วถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขล่ะถ้าขยะยังเต็มทะเลอยู่จะเกิดปัญหาอะไรต่อไปนะคะอันนี้ก็คือการจำกัดขอบเขตของปัญหาหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะคะลำดับต่อมาก็คือเราอยากให้เด็กเสนอวิธีการแก้ปัญหาให้ได้นะคะวิธีการแก้ปัญหาในภาพนี้ทำได้อย่างไรบ้างหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไรนะคะการคิดเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะถ้าหากภาพนี้เด็กๆตอบไม่ค่อยได้เพราะว่าอะไรอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะเรานะคะอยู่ในพื้นที่เขตแบบที่ราบสูงเราอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับทะเลมากนะคะเด็กบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นทะเลของจริงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคุณครูอาจจะเชื่อมโยงนะคะให้สถานการณ์นี้เปลี่ยนเป็นสถานที่อื่นไม่ใช่ทะเลก็ได้นะคะเช่นอาจจะบอกเด็กๆว่าถ้าสถานการณ์นี้มีขยะเยอะแยะมันเป็นพื้นที่ของโรงเรียนเราล่ะถ้าเป็นห้องเรียนของเราเด็กๆจะคิดแก้ปัญหายังไงนะคะการคิดแก้ปัญหานะคะเป็นทักษะที่ควรจะติดตัวเด็กๆไปนะคะเพราะว่าเป็นทักษะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่21ค่ะลำดับต่อมานะคะก็คือการคิดแบบสร้างสรรค์นะคะการคิดแบบสร้างสรรค์นะคะก็คือเป็นการคิดนอกกรอบค่ะอันนี้จะนำไปสู่เรื่องของการเขียนได้ด้วยนะคะการคิดแบบสร้างสรรค์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการคิดที่หลากหลายแบบนะคะเช่นคิดแบบคล่องแคล่วนะคะคิดแบบยืดหยุ่นคิดแบบหลากหลายนะคะซึ่งการคิดแบบสร้างสรรค์เนี่ยบางครั้งเวลาที่เราให้เด็กคิดนะคะเราก็อาจจะจับเวลาไปด้วยก็ได้นะคะถามว่าภาพนี้ที่เราเห็นยังเป็นภาพเดิมอยู่นะคะสามารถคิดแบบสร้างสรรค์ได้ยังไงบ้างเราอาจจะให้เด็กนะคะเสนอวิธีการกำจัดขยะชายหาดช่วยกันนะคะในห้องลองเสนอมาคนละ1วิธีบอกว่าใครสามารถแก้ปัญหานี้ได้บ้างนะคะหรือว่าคิดต่อยอดออกไปอีกนะคะว่าวิธีเก็บขยะที่รวดเร็วควรจะทำอย่างไรหรือให้เด็กช่วยกันคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ที่จะเก็บขยะจากวัสดุเหลือใช้เนี่ยทำได้อย่างไรบ้างอันนี้คือการคิดสร้างสรรค์นะคะเด็กอาจจะคิดในสิ่งที่ไม่มีอยู่แล้วสร้างให้มีอยู่จริงได้ค่ะนักเรียนนำเสนอวิธีจัดการกับขยะเมื่อเก็บแล้วเอาไปไหนนะคะเราอาจจะได้คำตอบที่หลากหลายมากขึ้นค่ะสังเกตดูนะคะว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยบางครั้งสามารถตั้งคำถามได้ทั้งคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์หรือคิดแก้ปัญหาแต่บางภาพนะคะบางครั้งก็อาจจะชวนเพื่อคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวก็ได้นะคะหรือว่าบางภาพก็ชวนคิดวิเคราะห์ค่ะก็อยู่ที่ว่าคุณครูจะเอาภาพไหนมาใช้เท่านั้นเองค่ะสิ่งสำคัญนะคะที่จะชวนให้เด็กคิดก็คือเรื่องของคำถามค่ะคำถามมีความสำคัญมากนะคะในห้องเรียนแม้ว่าบางครั้งนะคะคุณครูจะมอง

มองว่าเอ๊ะฉันถามไปแล้วเด็กจะตอบไหมนะคะบางครั้งการตั้งคำถามเราไม่ต้องตั้งคำถามยากมากค่ะเราควรจะคิดว่าเด็กจะตอบคำถามนั้นได้นะคะความสำคัญของคำถามนะคะบางทีเนี่ยคำถามเป็นสื่อที่ใช้ในการสำรวจความรู้เดิมแล้วก็ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนนะคะใช้กระตุ้นผู้เรียนได้ค่ะส่งเสริมความสามารถทางการคิดด้วยบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเด็กแก้ปัญหานี้ไม่ได้หรอกอันนั้นคือสิ่งที่คุณครูคิดนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเด็กเขาคิดอะไรอยู่บางทีเด็กอาจจะคิดแก้ปัญหาต่างๆได้เองนะคะหรือว่าคิดวิเคราะห์เองก็น่าจะเก่งอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะคำถามเนี่ยยังช่วยสรุปหรือทบทวนบทเรียนด้วยช่วยประเมินผลการเรียนนะคะและบางครั้งนะคะคำถามก็จะช่วยอภิปรายต่อเนื่องด้วยในห้องที่เป็นเด็กนักเรียนชั้นโตๆนะคะบางทีเรามี1คำถามแต่เราอาจจะมีหลายคำตอบจากที่เด็กๆคิดมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเห็นว่ารูปภาพกับการเรียนการสอนเนี่ยมันจะไปด้วยกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพนะคะถ้าคุณครูตั้งคำถามอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะลองจัดกลุ่มคำถามดูว่าเราจะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยคิดไปในทางไหนนะคะคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาหรือคิดสร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะที่เอาคำถามไปใช้กับรูปภาพเรามีแค่รูปภาพภาพเดียวนะคะแต่ว่าเราสามารถตั้งคำถามได้อย่างหลากหลายค่ะลำดับต่อมานะคะก็ยังเป็นรูปภาพอยู่นะคะก็ยังคือการใช้รูปภาพกับการเขียนนะคะด้วยวิธีการสอนแบบ PWIM นะคะคุณครูอาจจะเพิ่งเคยได้ยินเทคนิควิธีการสอน PWIM ในวันนี้นะคะก็น่าจะใหม่อยู่นะคะเพราะว่าถูกคิดขึ้นมาไม่นานนะคะประมาณ20กว่าปีเท่านั้นเองแต่เพิ่งเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยนะคะมีนักวิชาการคนไทยนะคะนำมาเขียนต่อนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้คุณครูได้นำไปใช้ต่อนะคะคุณครูลองฟังดูดีๆนะคะเผื่อจะได้แนวทางนะคะนำไปใช้ต่อในห้องเรียนนะคะ PWIM นะคะคืออะไรนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาสื่อถึงอะไรบ้าง P ตัวแรกนะคะก็คือ Picture คือพระเอกนางเอกสำคัญของวิธีการสอนนี้เลยนะคะก็คือรูปภาพนั่นเองค่ะลำดับต่อมานะคะก็คือคำว่า word ค่ะ word ก็คือคำหรือข้อความนะคะที่มันออกมาจากภาพนั่นเองนะคะแล้วสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะมีคำว่า inductive นะคะ inductive ก็คือการคิดในเชิงอุปนัยการคิดเชิงอุปนัยคือการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลนะคะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าโมเดลค่ะพอรวมกันนะคะก็จะเป็น picture word inductive model นะคะหรือว่าวิธีการสอนแบบ picture word ที่เราเรียกสั้นๆง่ายๆแบบนั้นไปนะคะ picture word มายังไงนะคะpicture word เนี่ยเป็นวิธีการสอนที่นักวิชาการชาวต่างประเทศนะคะที่ชื่อว่าคุณคานฮูนเนี่ยคิดขึ้นมาและเขียนสิ่งที่ตัวเองต้องการนำเสนอเนี่ยนะคะลงไปในหนังสือเล่มนี้ค่ะที่คุณครูเห็นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะก็คือพัฒนาขึ้นมาเมื่อปี1998ค่ะนับย้อนกลับไปแล้วก็ไม่นานเลยนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณคานฮูนมีความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการสอนในรูปแบบนี้นะคะก็คือภาพหนึ่งภาพมีค่าหรือมีความหมายเท่ากับคำเป็นพันคำอันนี้คล้ายๆกับสุภาษิตจีนเลยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากรูปภาพเนี่ยมันไม่ใช่การเห็นภาพแล้วมองว่าภาพนั้นสวยงามนะคะแต่ฝึกการสังเกตการเรียนรู้คำศัพท์ค่ะเพราะว่าวิธีการสอนนี้เราจะพยายามให้เด็กเขียนคำศัพท์จากภาพออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งเสริมเรื่องของโครงสร้างภาษาแทรกเข้าไปในขั้นตอนการสอนด้วยนะคะรวมถึงเชื่อมโยงการฝึกอ่านฝึกเขียนด้วยค่ะจะเห็นได้ว่ามันเป็นการสอนในลักษณะของการบูรณาการนะคะซึ่งก็เป็นจุดเด่นของวิธีการสอนแบบ Picture Word อีกอย่างนึงนะคะก็คือมีการบูรณาการการสอนทั้งทักษะฟังพูดอ่านเขียนการดูการสังเกตนะคะสิ่งที่จะเกิดในห้องเรียนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการสอนแบบ Picture Word เนี่ยยังมีจุดเด่นเรื่องของการพัฒนาการคิดนะคะแล้วก็การสืบสอบอย่างที่เราบอกนะคะว่าพัฒนาการคิดในด้านไหนล่ะถ้าเป็นการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาหรือคิดสร้างสรรค์นะคะรวมถึงการสืบสอบก็คือการหาวิธีการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนในศตวรรษที่21ควรจะต้องมีนะคะทักษะการคิดที่รอบด้านค่ะขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนนะคะของ PWIM หรือว่า Picture Word เนี่ยก็มีนักวิชาการคนไทยนะคะที่ได้มีการแปลแล้วก็เรียบเรียงนะคะสรุปขั้นตอนการสอนออกมาให้เรา4ขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะคุณครูสามารถนำไปใช้ได้เลยทั้ง4ขั้นนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยขั้นที่1ก็คือการเลือกและระบุคำศัพท์จากภาพนะคะขั้นที่2การเชื่อมโยงคำศัพท์ขั้นที่3การจัดกลุ่มคำศัพท์นะคะและขั้นที่4ก็คือการประยุกต์ใช้คำศัพท์ถ้าเราสงสัยนะคะว่าขั้นการเขียนของเราเนี่ยจะไปปรากฏที่ขั้นไหนนะคะเดี๋ยวเรารอชมต่อไปนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าในแต่ละขั้นเนี่ย
จะมีภาพเป็นตัวพระเอกนางเอกนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกภาพก็มีความสำคัญ

อันมากนะคะว่าเราจะเลือกภาพในลักษณะไหนมาใช้ในการสอนแบบ Picture Word นะคะการเลือกรูปภาพนะคะที่เอามาสอนแบบ Picture Word เนี่ยให้คุณครูดูเครื่องหมายทางด้านบวกก่อนนะคะก็คือภาพที่ควรจะเลือกนะคะภาพที่ควรจะเลือกมาเนี่ยคือภาพที่สามารถเชื่อมโยงความคิดในเชิงอุปนัยได้ความคิดเชิงอุปนัยก็คือเรื่องของการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลค่ะในภาพนั้นอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะแยะนะคะแต่ส่งเสริมให้เด็กได้เห็นว่าเกิดแบบนี้ขึ้นเพราะอะไรแบบนี้ค่ะต่อมานะคะก็คือการมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์สถานการณ์ที่ผู้เรียนคุ้นเคยอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าการที่มีเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่ผู้เรียนคุ้นเคยเนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถดึงประสบการณ์เดิมของตัวเองประสบการณ์ที่เคยคุ้นเคยเนี่ยออกมาเขียนเป็นคำศัพท์หรือเขียนเป็นเรื่องให้เราอ่านได้ดียิ่งขึ้นนะคะต่อมาก็คือความชัดเจนความเป็นรูปธรรมของรูปภาพนะคะแล้วก็ต้องมีความน่าสนใจดึงดูดใจและทันสมัยด้วยค่ะภาพที่คุณครูไม่ควรเลือกมานะคะก็คือเรื่องของภาพที่ไม่สัมพันธ์กับระดับชั้น PWIM สามารถนำไปใช้สอนได้ในหลายระดับชั้นนะคะตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กๆไปจนถึงเด็กโตเลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องเลือกภาพให้เหมาะสมเท่านั้นเองค่ะบางทีสอนเด็กป.1 นะคะแต่ถ้าคุณครูเลือกภาพที่เด็กไม่น่าจะคุ้นเคยเห็นคุณครูสอนคำศัพท์นะคะให้เด็กดูภาพสตอเด็กป.1 แถวบ้านเราเอ้ยอะไรเนี่ยกฐินไหมกฐินยักษ์กฐินใหญ่อะไรก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะคะเด็กก็จะไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นการเลือกภาพให้สัมพันธ์กับระดับชั้นเนี่ยสำคัญมากค่ะภาพควรจะมีความชัดเจนไม่คลุมเครือนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณครูมองว่าภาพนี้มันสวยแหละฉันสะสมไว้นานแล้วอะไรเงี้ยนะคะเด็กน่าจะเขียนได้แต่บางทีเราต้องดูด้วยนะคะว่าสิ่งที่มันมาประกอบในภาพเนี่ยเด็กเขาจะรู้หรือไม่นะคะรายละเอียดไม่ควรมากเกินไปนะคะพอเราเลือกภาพได้แล้วนะคะจะลองนำเสนอวิธีการดูนะคะเป็นขั้นนำขั้นสอนและขั้นสรุปนะคะโดยที่นำ4ขั้นตอนของ PWIM เนี่ยเข้าไปใส่ในนั้นนะคะคุณครูลองดูทีละขั้นตอนนะคะการประยุกต์ใช้ PWIM กับการสอนเขียนเรื่องจากภาพนะคะขั้นที่1กับขั้นที่2เนี่ยวิทยากรนำไปไว้ในขั้นนำปกติเวลาที่เราสอนเราจะมีขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปใช่ไหมคะเรามาดูขั้นนำก่อนนะคะเริ่มแรกเลยคุณครูเลือกภาพมาก่อนว่าคุณครูต้องการภาพไหนนะคะอันนี้เราเลือกเป็นภาพลายเส้นการ์ตูนธรรมดานะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้มีรายละเอียดเยอะเรานำไปสอนในชั้นป.5 หรือป.6 ได้นะคะการเลือกภาพเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไปดูตัวอย่างภาพที่เป็นข้อสอบโอเน็ตก็ได้นะคะสังเกตดูว่าภาพเนี่ยรายละเอียดไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันชวนให้เด็กคิดและตีความหาสิ่งที่อยู่ในนั้นออกมาเขียนนะคะเมื่อคุณครูเลือกภาพได้แล้วนะคะเราก็จะนำภาพเนี้ยให้เด็กๆ ดูในชั้นเรียนค่ะขั้นที่1ก็คือการเลือกและระบุคำศัพท์จากภาพนะคะหลังจากที่ดูภาพแล้วคุณครูจะติดภาพไว้ที่กระดานหรือว่าจะแจกภาพไปให้เด็กได้ดูเป็นรายบุคคลก็ได้นะคะหลังจากที่ดูภาพแล้วเนี่ยลองให้เด็กคิดหรือว่าดูครูจะใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะถามว่าในภาพนี้มันมีอะไรบ้างเด็กอาจจะเห็นตู้ต่างเตียงโต๊ะที่อยู่ในภาพนี้นะคะแล้วถามว่าทำอะไรต่อนอกจากจะถามคำศัพท์ในลักษณะนั้นแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเป็นการเชื่อมโยงพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ในนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนคุณพ่อกำลังทำอะไรหรือว่าตัวละครอื่นๆกำลังทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้เขาหาเหตุและผลว่าทำไมแม่จะต้องกินอาหารร้อนขนาดนี้เด็กคนนี้จะต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าคุณพ่อกำลังทำอะไรอยู่ลักษณะนี้ค่ะคือการที่คุณครูนะคะจะช่วยกันตั้งคำถามการคิดวิเคราะห์จะเกิดขึ้นในกระบวนการนี้ด้วยนะคะพอมาขั้นตอนที่2นะคะถ้าคุณครูติดภาพไว้บนกระดานนะคะแล้วทำร่วมกันในห้องเรียนใหญ่เนี่ยแนะนำให้คุณครูแจกกระดาษเด็กอีก1ใบนะคะเพื่อที่จะให้เขาเขียนคำศัพท์นะคะแล้วก็เอามาติดนะคะเราจะมาถึงขั้นที่2ค่ะพอขั้นที่2ปุ๊บนะคะเด็กๆจะเขียนคำศัพท์ที่เขาเห็นจากภาพนะคะขั้น2นี้เป็นขั้นเชื่อมโยงคำศัพท์นะคะเรานำมาไว้ในขั้นที่2เด็กเห็นคำว่าอะไรเด็กจะเอามาติดนะคะคือเด็กบางคนอาจจะมองว่าคอมพิวเตอร์อาจจะเรียกเหมือนกันนะคะหรือเด็กบางคนอาจจะเห็นตู้โชว์เป็นชั้นวางของหรืออะไรก็ได้นะคะคือบางทีคำศัพท์อาจจะไม่ใช่คำเดียวกันแต่มันคือสิ่งของเดียวกันนะคะเด็กก็จะต้องเอาคำศัพท์นั้นนะคะมาติดไว้บนกระดานค่ะแล้วก็โยงเข้าไปในภาพนะคะว่าเขาเห็นอะไรบ้างคำศัพท์ที่ได้มาถ้าเป็นเด็กชั้นเล็กๆนะคะถ้าคุณครูจะจบอยู่ที่การพาอ่านและสะกดคำก็ได้นะคะหรือว่านำคำไปแต่งประโยคในขั้นสรุปนะคะทีนี้พอเป็นขั้นตอนที่3การจัดกลุ่มคำศัพท์นะคะการจัดกลุ่มคำศัพท์คืออะไรนะคะก็คือการที่คุณครูเนี่ย

0: ำหนดหัวข้อขึ้นมาว่าจะให้เด็กวิเคราะห์คำศัพท์ตรงนี้นะคะแล้วจัดกลุ่มเช่นถ้าเป็นเด็กชั้นเล็กๆนะคะคุณครูให้เด็กจัดตามมาตราตัวสะกดเล็กๆเลยค่ะคำไหนที่เป็นแม่กงกลมนะคะในเด็กชั้นเล็กหรือว่าภาพที่มันไม่ยากขนาดนี้หรือว่าถ้าเด็กเรียนเรื่องชนิดของคำแล้วจัดกลุ่มคำศัพท์ตามชนิดของคำนะคะอันไหนคือคำนามอันไหนคือคำกริยานะคะก็จัดกลุ่มไปการคิดวิเคราะห์ก็จะเกิดในขั้นตอนนี้อีกนะคะเมื่อเด็กจัดกลุ่มคำศัพท์และเชื่อมโยงคำศัพท์จากภาพได้เนี่ยนะคะคุณครูต้องอย่าลืมนะคะก็คือเรื่องของการอ่านและการสะกดคำค่ะพอมาถึงขั้นตอนที่4นะคะก็คือขั้นตอนในการประยุกต์ใช้คำศัพท์อันนี้ก็อยู่ที่จุดประสงค์ที่คุณครูตั้งไว้นะคะว่าคุณครูจะให้เด็กเราทำอะไรได้เช่นเด็กเล็กๆเขียนประโยคจากคำศัพท์เหล่านี้ได้ก็พอหรือว่าเด็กชั้นโตขึ้นมาหน่อยนะคะเขียนย่อหน้าได้หรือนำไปเขียนเป็นเรื่องในกรณีที่คุณครูจะให้เขียนเป็นเรื่องได้นะคะอยากให้คุณครูเพิ่มคำศัพท์เข้าไปให้เขานะคะในกรณีที่เราเห็นภาพมาก่อนเด็กแล้วเรามีการเตรียมการสอนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดคำศัพท์มาเบื้องต้นแล้วเช่นในกรณีนี้นะคะจากภาพนี้เนี่ยคุณครูอาจจะเติมคำศัพท์เข้าไปเช่นคำว่าบ้านคำว่าครอบครัวคำว่าโรคระบาดหรืออะไรก็ตามนะคะที่จะเป็นการขยายวงศัพท์นะคะให้เด็กได้นำไปเขียนเรื่องได้เยอะขึ้นทีนี้อาจจะให้เด็กช่วยกันตั้งชื่อภาพด้วยนะคะการตั้งชื่อภาพเนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของการวัดและประเมินผลให้มันง่ายขึ้นนะคะเช่นเด็กเขียนในเรื่องหัวข้อเดียวกันคุณครูก็จะง่ายต่อการตรวจแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่จะตามมานะคะหลังจากที่เราจะมอบหมายงานเนี่ยก็คือเรื่องของเกณฑ์ในการตรวจอยากให้คุณครูกำหนดให้ชัดเจนนะคะจะให้เขาเขียนกี่บรรทัดจะให้ตั้งชื่อเรื่องไหมจะให้เขียนเต็มบรรทัดหรือให้เขียนครึ่งบรรทัดนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะให้เราฝึกอย่างเป็นประจำเด็กจะได้คุ้นเคยนะคะเขาบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยจะส่งเสริมให้เด็กได้เขียนเรื่องจับภาพได้คล่องแคล่วขึ้นถ้าคุณครูฝึกซ้ำๆนะคะเราจะไม่ทำแบบนี้แค่ครั้งเดียวเราขอเชียร์ให้วิธีการนี้นะคะเข้าไปอยู่ในแผนของคุณครูที่พอพวกเราจะได้ไปนิเทศเนี่ยนะคะทีมวิทยากรน่าจะได้เห็นวิธีการนี้อยู่ในห้องเรียนด้วยนะคะเราจะเห็นว่าภาพนะคะมีความสำคัญต่อการคิดวิเคราะห์แล้วก็การเขียนมากๆนะคะในทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยมันมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทหรือว่าผู้เรียนในห้องเรียนได้นะคะก็ขอให้คุณครูได้นำไปใช้นะคะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำเสนอนะคะเรื่องของการตามจินตนาการนะคะโดยท่านอาจารย์นุชนงค์นะคะจะมีความสนุกสนานมากแค่ไหนนะคะคุณครูรอติดตามชมค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกครั้งหลังจากที่ครั้งก่อนโน้นเรามีการอบรมกันไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์สุภัทรแล้วก็ท่านอาจารย์จัญญวันได้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสอนการเขียนนะคะสร้างสรรค์ระดับต่างๆให้กับคุณครูทุกท่านเนี่ยได้รับฟังแล้วก็ได้รับชมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงมั่งคะคุณครูคะวันนี้นะคะอาจารย์นุชนงค์เองนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามีเป็นลักษณะของการเป็นวิทยากรบทบาทใหม่ทั้งอาจารย์เองแล้วก็คุณครูนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็เรามาเจอกันอีกครั้งนึงในรูปลักษณะแบบใหม่นะคะอาจจะเป็นเขาเรียกใช้คำว่า new normal นะคะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเราจะมาเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเขียนสร้างสรรค์อย่างไรนะคะถามว่าคุณครูเองเนี่ยมีบทบาทสำคัญไหมกับการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในชั้นระดับประถมศึกษาต้องบอกว่าอย่างอาจารย์นุชนงเองพยายามคิดอยู่เสมอนะคะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะที่เขาบอกว่าสื่ออะไรที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดนั่นก็คือครูนะคะเป็นสื่อที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดนะคะถ้าเราอยากจะวัดว่าเด็กมีจินตนาการแค่ไหนให้เราให้ครูเองนะคะครูผู้สอนเองจะต้องวัดดูว่าวัดความเป็นเด็กจากจินตนาการของเราเองคุณครูคะคุณครูลองคิดกับตัวเองดูสิคะว่าเราอ่ะมีจินตนาการมากแค่ไหนถ้าเรามีจินตนาการมากแสดงว่าเรายังมีความเป็นเด็กอยู่สูงเช่นเดียวกันนะคะถามว่าจินตนาการเนี่ยมีความสำคัญยังไงที่จะนำไปใช้สู่ในการเรียนการสอนหรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์อย่างอัลเบิร์ตอัสไตน์นะคะบอกว่าจินตนาการนะคะสำคัญมากกว่าความรู้ทำไมท่านจึงพูดเช่นนั้นนั่นท่านบอกว่าเพราะจินตนาการนั้นนะคะสำคัญมากกว่าความรู้ความรู้มันมีขีดจำกัดแต่จินตนาการนั้นน่ะมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คือความรู้เป็นเรื่องของปัจจุบันแต่จินตนาการเป็นเรื่องของอนาคต นะคะฉะนั้นแล้วครูจำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนแล้วก็นำไปสู่การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้จินตนาการของเด็กให้ได้มากที่สุดทีนี้คุณครูคะบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์เนี่ยต้องคุณครูเองจะต้องทำอะไรบ้างก็อันดับแรกก็คือครูจะต้องกำหนดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ให้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะคะขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์เนี่ยก็ควรมีความสัมพันธ์กับกลุ่มประสบการณ์เดิมของเด็กอยู่แล้วและจัดลำดับความยากง่ายของกิจกรรมเนี่ยให้เหมาะสมกับผู้เรียนจริงๆแล้วคุณครูจะต้องสอนเรื่องจากง่ายๆแล้วก็ค่อยไปหาเรื่องที่ยากถ้าอยากจะให้เขาเขียนอะไรได้ดีก็คือจะต้องเขียนจากเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเขาอันดับแรกก็คืออาจจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเองก่อนแล้วค่อยขยายเรื่องราวที่ออกนอกตัวไปเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้แล้วครูเองจะต้องใช้สื่อที่จูงใจในเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานให้เด็กเนี่ยรู้จักการเขียนที่ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายก็คือครูจะต้องพยายามทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถใช้จินตนาการนะคะในการแสดงความรู้สึกนึกคิดได้อย่างอิสระนะคะฉะนั้นแล้วครูเองต้องควรคำนึงถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมซึ่งครูต้องวางแผนโดยจัดทำแผนการสอนในระดับบทเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับบทเรียนใหม่ด้วยการนำประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเนี่ยมาเป็นพื้นฐานเพื่อถ่ายทอดให้เกิดความรู้ใหม่นะคะการสอนให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำและประโยคนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญโดยครูอาจจะใช้ของจริงของจำลองภาพและสถานการณ์สร้างบรรยากาศในการสอนเขียนสร้างสรรค์ให้เอื้อให้กับนักเรียนเนี่ยได้ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้นักเรียนได้ฝึกจากเรื่องง่ายๆแล้วค่อยๆออกไปหาเรื่องที่ยากโดยใช้สิ่งเร้าแล้วก็แรงบันดาลใจให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มีกำลังใจที่จะเขียนนะคะทีนี้มาดูว่าแนวทางการสอนเขียนสร้างสรรค์ในระดับปฐมศึกษาเนี่ยค่ะเราจะเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆไปหาเรื่องยากๆอย่างไรก็คืออันดับแรกนะคะเลสอนเขียนจากเรื่องของการสร้างคำต่อมาก็เป็นสร้างคำจากประโยคแล้วค่อยขยับขึ้นมาเป็นการเขียนข้อความจากข้อความสั้นๆแล้วค่อยเป็นข้อความยาวๆก็คือเป็นการเขียนแบบประเภทความเรียงด้วยกันนะคะอย่างที่อาจารย์นุชนงบอกก็คือเขียนจากเรื่องที่ง่ายๆก่อนแล้วค่อยไปหาเรื่องที่ยากนะคะถามว่าการสร้างคำเนี่ยเราจะสอนเขียนอย่างไรก็สอนเขียนจากการประสมอักษรนะคะแล้วก็สอนสร้างคำจากการประสมคำในขณะเดียวกันก็ยากขึ้นมาหน่อยอย่างที่ท่านอาจารย์จัญญวรรณได้นำมาสาธิตหรือว่าเผยแพร่ให้อาจารย์ได้ให้คุณครูทุกท่านได้ทราบแล้วก็คือการสร้างคำจากรูปภาพทีนี้มาดูว่าการสร้างคำจากประโยคเราจะสร้างคำจากประโยคเรื่องอะไรก็คือการสร้างคำจากประโยคการผสมอักษรแล้วก็สร้างประโยคกับการผสมคำแล้วก็รูปภาพแล้วก็สร้างประโยคในรูปแบบต่างๆนำไปสู่การเขียนข้อความในระดับประถมศึกษาเนี่ยคุณครูเองก็คงจะได้สอนให้เด็กได้เขียนคำขวัญใช่ไหมคะดังนั้นข้อความนี้ก็คืออย่างเช่นข้อความคำขวัญข้อความโฆษณาจนถึงการเขียนแสดงความรู้สึกแล้วก็การเขียนแสดงความคิดเห็นพอยากขึ้นมาหน่อยก็คือเขียนประเภทความเรียงนี้อย่างเช่นที่ท่านอาจารย์สุพัฒน์นะคะได้อธิบายให้อาจารย์ฟังไปแล้วคือการเขียนเรียงความนะคะก็คือเขียนเรื่องโดยการใช้คำหรือรูปภาพประกอบการเขียนโดยตามความต้องการของตัวเองการเขียนนิทานตามจินตนาการแล้วก็ยากที่สุดก็คือเรื่องของการเขียนเรื่องตามรูปแบบต่างๆเช่นการเขียนเรียงความการเขียนย่อความตามที่ท่านอาจารย์สุพัฒน์ได้แนะนำท่านคุณครูไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเองนะคะครูเองก็ต้องควรกำหนดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์เนี่ยให้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายในหลักสูตรในระดับต่างๆกิจกรรมที่จัดต้องมีการสัมพันธ์กับกลุ่มประสบการณ์ต่างๆโดยจัดลำดับความยากง่ายของกิจกรรมเนี่ยให้เหมาะสมกับผู้เรียนแล้วก็เลือกใช้สื่อที่จูงใจเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่แล้วก็ให้เด็กเนี่ยรักในการเขียนนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือผู้เรียนเนี่ยต้องสามารถใช้จินตนาการในการแสดงความรู้สึกนึกคิดได้อย่างอิสระนะคะทีนี้อาจารย์ขาคุณครูคะมาดูนะคะว่าการเขียนเรื่องจากจินตนาการเนี่ยมันคืออะไรคุณครูอาจารย์นุชนงคิดว่าคุณครูเนี่ยก็คงจะมีการ เตรียมการสอนเรื่องการเขียนจากจินตนาการมาแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการสอนเขียนจินตนาการเนี่ยเยอะมากแล้วนะคะจริงๆแล้วการเขียนเรื่องจากจินตนาการเนี่ยเป็นการเขียนสร้างสรรค์อย่างหนึ่งซึ่งผู้เขียนเรื่องราวเนี่ยจะต้องเกิดจากความคิดนะคะแล้วก็จินตนาการ

การโดยใช้จินตนาการของตัวเองเนี่ยนะคะต่อเติมเป็นข้อความแล้วก็เขียนให้เกิดเป็นเรื่องราวนะคะบางครั้งเรื่องราวนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานของความเป็นจริงก็ได้นะคะฉะนั้นแล้วนักเรียนเนี่ยสามารถฝึกเขียนเรื่องจากจินตนาการได้โดยต้องฝึกฝนตนเองเนี่ยให้รู้จักการคิดอย่างมีเหตุผลนะคะแล้วก็รู้จักการวางโครงเรื่องการวางโครงเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าสมมติว่าเราเขียนเรื่องจากรูปภาพเราจำเป็นจะต้องมีการวางโครงเรื่องด้วยซ้ำว่าในรูปภาพนั้นมีตัวละครอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบของภาพนั้นนอกจากตัวละครหรือภาพที่ปรากฏแล้วการดำเนินเรื่องเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะลำดับต่อเนื่องจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเหตุแล้วก็สิ้นซึ่งเป็นผลรวมทั้งรู้จักใช้ความคิดและความรู้สึกในการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆจึงทำให้เรื่องที่เขียนนั้นมีความน่าสนใจการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญวันนี้เราอาจจะมีเวลาน้อยนะคะอาจารย์นุชนงเองเลยไม่ได้นำทฤษฎีหรือว่าโมเดลการเขียนสร้างสรรค์โดยใช้โมเดลของซินเนติกมาใช้นะคะซึ่งเปรียบเทียบคนกับสิ่งของหรือเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งหรือในขณะเดียวกันเปรียบเทียบคู่คำที่มีการขัดแย้งกันเนี่ยนะคะนำไปสู่การเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะงั้นโอกาสหน้าหวังว่าเราคงจะได้พบกันนะคะในอีกลักษณะหนึ่งนะคะทีนี้มาดูว่าหลักการเขียนเรื่องราวจากจินตนาการเนี่ยเราควรจะเขียนอะไรก่อนก็คืออย่างที่อาจารย์นุชนงบอกก็คือเรื่องที่จะเขียนก็ต้องเป็นเรื่องที่ตัวเองสนใจชอบและมีความรู้เป็นทุนเดิมโดยมีประสบการณ์เดิมอยู่แล้วแล้วก็ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนด้วยนะคะแล้วก็ทำโครงเรื่องเล็กๆเอาไว้ว่าเราจะเขียนยังไงให้มันมีความสัมพันธ์กันในระหว่างย่อหน้าเพราะว่าการเขียนงานเขียนที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบไป3อย่างนะคะคุณครูค่ะก็คือ1มีสัมพันธภาพมีเอกภาพแล้วก็มีสารัตถภาพนะคะขณะเดียวกันนอกจากได้เรื่องราวทั้งหมดแล้วคุณครูก็ต้องบอกเด็กว่าจะต้องเรียบเรียงเรื่องราวนั้นน่ะโดยการเลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมสละสลวยแล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขงานให้มันดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างที่งานเขียนของเด็กประถมนะคะที่อยู่ในเอกสารที่เราได้แจกเอาไว้ให้กับคุณครูแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมวันนี้นะคะอาจารย์นุชนงเองได้นำกิจกรรมบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนตามจินตนาการหรือการเขียนสร้างสรรค์จากจินตนาการนะคะกิจกรรมแรกที่อาจารย์นุชนงจะนำมาเสนอของอาจารย์แล้วก็ถือซะว่าเป็นกิจกรรมตัวอย่างก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าคุณครูเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของคุณครูได้กิจกรรมแรกที่อาจารย์นุชนงนำมาก็คือกิจกรรมดอกไม้ในสวนของฉันนะคะกิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายอะไรกิจกรรมนี้คือมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเนี่ยได้สร้างสรรค์เรียบเรียงข้อความต่างๆนะคะให้ผู้เขียนเนี่ยผู้เรียนเนี่ยบรรยายให้ผู้อ่านเกิดภาพพจน์ได้ชัดเจนภาพพจน์ในที่นี้ก็หมายถึงเกิดจินตภาพนะคะคุณครูคงจะได้ยินคำศัพท์ใหม่คำนี้ขึ้นมานะคะและอันที่2ก็คือจุดมุ่งหมายที่2ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนนั้นน่ะฝึกฝนการทำงานและการคิดร่วมกันอย่างเป็นระบบนะคะอุปกรณ์ไม่มีอะไรเยอะเลยอุปกรณ์ก็มีแค่ข้อความคำว่าดอกไม้ของฉันนะคะเขียนในกระดาษโดยที่คุณครูเนี่ยจะเป็นคนแจกให้นะคะแล้วก็แจกให้กับใครแจกให้กับเด็กๆนะคะถามว่าพี่ดำเนินการกิจกรรมเนี่ยก็จะแบ่งให้เป็นกลุ่มละประมาณสัก4คนเพราะในวันนี้เป็นกิจกรรมดอกไม้ฉะนั้นแล้วอาจารย์นุชนงก็เลยจะแบ่งกลุ่มของเด็กไปเป็น4คนนะคะกลุ่มละ4คนตามองค์ประกอบหรือลักษณะของดอกไม้ก็จะประกอบไปด้วยกลีบดอกเกสรก้านและใบนักคุณครูเองนะคะจะต้องแจกกระดาษหรือสลากนะคะให้กับเด็กนะคะแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มนะคะให้เขาจับฉลากว่าเด็กในแต่ละกลุ่มนั้นน่ะใครได้กลีบดอกใครได้เกสรแล้วก็ใครได้ก้านใครได้ใบนะคะแล้วทำยังไงอย่างเช่นกลีบดอกคุณครูเองจะต้องมีการตั้งคำถามก็คือให้ผู้เขียนนะคะเขียนบรรยายจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการว่าดอกไม้ของฉันเนี่ยมันมีกี่กลีบลักษณะกลีบรูปร่างเป็นอย่างไรสีอะไรและก็เวลาจับกลีบดอกไม้ของเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรนะคะทีนี้มาดูเกสรมั่งเด็กที่ได้มอบหมายให้เขียนเกสรนะคะก็ให้เขาไปเขียนว่าบรรยายความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จากจินตนาการว่าเกสรดอกไม้ของเขาเนี่ยเกสรมีรูปร่างลักษณะแบบไหนมีกลิ่นไหมกลิ่นใครหอมหรือว่าเหม็นนะคะขณะเดียวกันถ้าก้านดอกไม้เขาเนี่ยก็ต้องให้ผู้เรียนนะคะเขียนบรรยายจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการว่าดอกไม้ของฉันของเขาเนี่ย

มีก้านลักษณะใดสีอะไรแข็งหรืออ่อนแค่ไหนใบก็เช่นเดียวกันนะคะก็ให้เขาเขียนบรรยายจากจินตนาการว่าใบของดอกไม้เขามีสีอะไรลักษณะเป็นใบอย่างไรแล้วก็มีกี่ใบงั้นแสดงว่าการเขียนจินตนาการเนี่ยเราสามารถตั้งคำถามโดยกระตุ้นความคิดให้กับผู้เรียนได้นะคะคุณครูคะมาดูตัวอย่างของเด็กกลุ่มนี้นะคะดอกไม้ของเด็กกลุ่มนี้จากที่อาจารย์ได้ทำกิจกรรมกับเด็กชั้นประถมตอนที่ได้สาธิตหรือว่าได้นำไปใช้ในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งนะคะโดยมีนักศึกษาฝึกสอนเนี่ยลองทำกิจกรรมนี้ออกไปแล้วก็คือก็เลยยืมผลงานเขามาเขาเขียนว่าดอกไม้ของฉันมีกลีบ5กลีบนะคะรูปร่างคล้ายหัวใจคนนะกลีบมีสีแดงนุ่มๆกลิ่นหอมคล้ายมะลิเกสรเป็นแท่งๆคล้ายหลอดกาแฟเพราะมองดูใสๆสีขาวๆก้านของดอกไม้ขดเป็นเกลียวเหมือนขดลวดนะคะดูดอกไม้ของเขานะคะขณะเดียวกันนอกจากเขียนเสร็จแล้วคุณครูจะต้องให้เขาวาดรูปดอกไม้ด้วยนะคะก็ดูว่าดอกไม้ก็หน้าตาแปลกๆนะคะเพราะเขาบอกว่าใบไม้ของเขาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ใบไม้เหมือนกับนิ้วมือของคนด้วยนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างเล็กๆคุณครูสามารถนำกิจกรรมนี้ไปนอกจากดอกไม้แล้วก็ยังสามารถทำเป็นบ้านก็ได้หรือรถยนต์ของฉันก็ได้นะคะว่ารถยนต์ของเขาเนี่ยตามจินตนาการของเขาเนี่ยเขาเขียนบรรยายอย่างไรตามจินตนาการแล้วก็วาดภาพประกอบซึ่งคิดว่าเด็กๆน่าจะสนุกนะคะนอกจากกิจกรรมนี้แล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมต่อมาก็คือการต่อความให้จบประทับใจต่อความให้จบประทับใจเนี่ยอาจารย์นุชนงเชื่อว่าคุณครูทุกท่านนะคะก็คงจะทำกันดีอยู่แล้วอย่างเช่นมีคำอยู่3คำนะคะแล้วให้เด็กเนี่ยนำไปประติดประต่อแล้วเขียนเป็นนิทานบ้างเรื่องเล่าบ้างนะคะจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนี้ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเขียนเรื่องได้ต่อเนื่องกับใจความให้มันสมบูรณ์นะคะอุปกรณ์เนี่ยก็คืออาจจะมีนิทานหรือเรื่องสั้นที่แต่งที่ยังไม่จบแล้วก็เราละเอาไว้แล้วก็ให้เด็กเนี่ยทำงานกันเป็นกลุ่มหรืองานเดี่ยวหรืองานบุคคลก็ได้นะคะให้เขาไปเขียนตามจินตนาการของเขาได้นะคะส่วนวิธีดำเนินกิจกรรมก็อาจจะแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆกลุ่มละ2คน3คนหรือ4คนก็ได้นะคะแล้วก็อาจารย์เองหรือคุณครูเองเนี่ยจะต้องแจกเอกสารเกี่ยวกับนิทานเรื่องสั้นที่ยังแต่งค้างอยู่เหมือนกับเราดูหนังยังไม่จบนะคะที่ตอนจบของท้ายเรื่องเนี่ยก็ยังทิ้งท้ายเอาไว้ให้คนดูเนี่ยนำกลับไปขบคิดเอาเองว่าสุดท้ายแล้วหนังจะดำเนินต่อไปอย่างไรอันนี้กิจกรรมเช่นนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการได้อย่างเต็มที่นะคะนอกจากที่อาจารย์ว่าไปแล้วเนี่ยวันนี้นะคะอาจารย์นุชนงอยากจะมาแลกเปลี่ยนอีกอย่างนึงก็คืออาจารย์เนี่ยได้ทำกิจกรรมแบบนี้นะคะกับเด็กๆก็คือกิจกรรมของอาจารย์นุชนงก็คือเรียกว่าเรียงร้อยสำนวนไทยเป็นเรื่องเล่าง่ายมากเลยค่ะคุณครูก็คือจะมีกล่องอย่างนี้นะคะถ้าเป็นอย่างถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆจะชอบเพราะว่ามีสีสันถ้าเราทอยลูกเหมือนทอยลูกเต๋าอะค่ะถ้าลูกเต๋าเปิดมาคำไหนมันอาจจะมีคำต่างๆที่เป็นอะไรนะคะสำนวนไทยที่ปรากฏแล้วก็มีทั้งความหมายของคำด้วยเอาประมาณสัก3คำก็ได้คุณครูเอาไปใช้กับเด็กแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเรียงร้อยสำนวนไทยที่เรานะคะได้ทอยลูกเต๋าเอาไว้เนี่ยแล้วก็ให้เขาเขียนเป็นเรื่องเล่าอาจจะเขียนเป็นนิทานอาจจะแต่งเป็นบทกวีกับยานิสิตกร6หรือกร8ที่คุณครูได้สอนเอาไว้ในบทเรียนนะคะทีนี้แต่ของอาจารย์นุชนงเองเนี่ยพอสอนในระดับชั้นอุดมศึกษาจะยากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะต้องกำหนดให้นักศึกษาเนี่ยนะคะเรียงร้อยสำนวนไทยเป็นเรื่องเล่าตามรูปแบบการเขียนสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเนี่ยอาจารย์เองจะต้องให้เขานะคะไปดูว่าที่มาของคำหรือสำนวนไทยเนี่ยมาได้อย่างไรนะคะไม่พอเขาจะต้องหาความหมายได้แล้วก็สร้างสถานการณ์โอกาสที่ใช้ด้วยนะคะเดียวกันต้องดูด้วยว่าเขาเข้าใจความหมายของคำหรือสำนวนไทยนั้นมากน้อยแค่ไหนก็คือต้องให้เขาสามารถแต่งประโยคได้สมมุติว่าในห้องของอาจารย์นุชนงที่รับผิดชอบสอนอยู่มีอยู่50คนจะมีสำนวนไทยทั้งหมดอยู่50คำเด็กๆทุกคนจะต้องนำเรียงร้อยสำนวนไทย50คำนั้นนะคะไปเขียนเป็นเรื่องเล่าซึ่งสำหรับคนสอนเองจะรู้สึกสนุกแต่อาจจะผู้เรียนเนี่ยอาจจะใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างกว้างขวางถามว่าเพราะอะไรเพราะอาจารย์นุชนงจะไม่จำกัดความคิดเขาว่าเขาจะต้องเขียนแบบความเรียงประเภทไหนนะคะก็คือบางคนเนี่ยอาจจะ

จะแต่งนะคะความเรียงของเขาหรือเรื่องเล่าของเขาเนี่ยเป็นนิทานบางคนเนี่ยอาจจะเขียนเป็นบทความขณะเดียวกันบางคนนะคะเขียนเป็นเรื่องสั้นซึ่งน่าสนใจมากขณะเดียวกันเองบางคนก็เขียนเป็นบทกวีนะคะมีถึง50บทด้วยกันนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือวันนี้ที่อาจารย์นุชนงได้มาแลกเปลี่ยนก็คือทำถามว่าเด็กชอบไหมเด็กชอบนะคะแล้วก็เด็กรู้สึกว่าเขาได้ใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันนะคะยังมีกิจกรรมการ

ไว้แล้วก็ให้เขาไปคิดว่าผมคือลูกฟุตบอลเนี่ยถ้าเผื่อวันหนึ่งเขาเป็นลูกฟุตบอลเขาจะรู้สึกยังไงโดยนำใจเขาไปสู่ในลูกฟุตบอลนะคะเขาอาจจะบอกว่าผมถูกเตะทุกวันแต่ผมอาจจะภาคภูมิใจในเมื่อผมเป็นลูกฟุตบอลที่ทำให้คนมีความสุขนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าหากฉันเป็นเศรษฐีฉันจะถ้าฉันมีเวทมนต์ฉันจะอะไรอย่างนี้นะคะคุณครูสามารถนำไปสู่การเขียนบทกวีได้นอกจากความเลียงแล้วนอกจากนี้การเขียนคำบรรยายความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆก็มีอย่างเช่นความสุขคือนะคะอาจารย์นุชนงเคยให้เด็กในระดับปริญญาตรีทำนะคะก็คือความสุขของเขาเนี่ยนิยามความสุขของเขามาให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะคิดได้บางคนอาจจะบอกว่าความสุขคือการได้เป็นเศรษฐีความสุขคือการได้มีเพื่อนที่ดีความสุขคือการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะแต่เด็กบางคนอาจจะบอกว่าความสุขของเขาคือการอยู่คนเดียวบนโลกแห่งนี้ซึ่งเราอย่าไปมองว่าความคิดเขาน่ะมันมีอคตินะคะหรืออะไรก็ช่างแต่นี่ต้องดูว่านั่นคือความที่เขามีความคิดแล้วก็จินตนาการถ้าถามว่าเราสามารถนำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ณปัจจุบันเนี้ยมาเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกได้ไหมตอนนี้เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบต่อเรามากที่สุดคะคุณครูนั่นก็คือโรคไวรัสโคโรนานะคะก็คือโควิด-19เราอาจจะตั้งเอาไว้เลยว่าโควิด-19คือเด็กบางคนบอกว่าโควิด-19คือมหันตภัยโควิด-19คือโอกาสโควิด-19ก็คือความร่วมมือโควิด-19คือความสามัคคีโควิด-19คือตู้แบ่งปันนะคะแล้วแต่เด็กจะคิดใช่ไหมคะคุณครูคะนะคะมีอีกเยอะแยะมากมายที่เด็กสามารถทำกันเป็นกลุ่มหรือทำงานเดี่ยวได้นะคะทีนี้มาดูว่าตัวอย่างที่จากการเขียนเรียงร้อยสำนวนไทยเป็นเรื่องเล่าอาจารย์ได้แขวนเอาไว้ในเอกสารซึ่งคุณครูสามารถนำไปอ่านเป็นตัวอย่างในภายหลังได้นะคะแม้กระทั่งเด็กอนุบาล นะคะคุณครูคะบางทีเขาอยู่บ้านทุกวันความคิดและจินตนาการของเขาเนี่ยมันไม่มีตัวอย่างที่อาจารย์บอกว่าเด็กจะมีจินตนาการมากที่สุดถ้าเราอยากรู้ว่าเรายังมีความเป็นเด็กอยู่ไหมให้ทดสอบเราว่าเรามีจินตนาการอยู่ในใจหรือเปล่านะคะอย่างเช่นมีเด็กคนนึงบอกว่านกคิดว่าหลังคาบ้านเนี่ยเป็นโถส้วมหรือไงคุณครูคิดว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเป็นความคิดเล่นๆของเด็กคะแต่สำหรับอาจารย์นุชนงค์นะคะคิดว่าทำไมเด็กคนนึงเขาสามารถเปรียบเทียบว่าหลังคาบ้านเนี่ยเป็นโถส้วมได้นั่นก็คือเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบแล้วแสดงว่าเด็กคนนี้เขามีจินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์อีกในรูปแบบนึงนะคะคุณครูขาเด็กในระดับประถมศึกษามีลักษณะของความอยากรู้อยากเห็นนะคะและชอบใช้จินตนาการในการคิดสร้างสรรค์เรื่องราวต่างๆการจัดกิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์จะเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างที่อาจารย์นุชนงบอกนะคะว่าครูมีบทบาทหน้าที่สำคัญและครูเองก็เป็นสื่อที่ดีที่สุดใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กคิดที่คิดสร้างสรรค์แล้วก็เขียนงานของเขาให้เป็นอย่างดีปกติแล้วนะคะวันนี้อาจารย์นุชนงอยากจะจบลงด้วยคำพูดของคุณวิลเลียมอัตเทอร์วอร์ดนะคะซึ่งเป็นนักเขียนของนักเขียนชาวอเมริกันนะคะได้บอกไว้ว่าครูปกติทั่วไปก็ได้แค่บอกเล่าแต่ครูที่ดีทำหน้าที่อธิบายแต่ครูที่เหนือกว่าต้องใช้วิธีการแสดงให้เห็นหรือสาธิตให้นักเรียนดูแต่ครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นต้องเป็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนค่ะสวัสดีค่ะ

0: กลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อการสร้างชุมชนของครูผู้รักการเรียนรู้และการพัฒนาการศึกษาไทยอีกครั้งนะคะและเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะเราจะมาพบกันในช่วงห้องพักครูสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถส่งข้อความมาได้ที่ Facebook ของทางรายการเรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและตอบทุกคำถามค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ5ขั้นตอนอย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์เดชคุปผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจะมาอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน5ขั้นตอนไปดูกันค่ะว่าจะง่ายและจะประสบผลสำเร็จได้อย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: การปฏิรูปการเรียนรู้ในช่วงปี2552ถึง2561เนี่ยเป็นช่วงยุคของศตวรรษที่21นะคะหวังที่จะพัฒนาเด็กไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพนั่นหมายความว่าเด็กไทยเนี่ยต้องเป็นผู้ที่รักการอ่านนะคะ reading to learn นั่นเองแล้วก็สำคัญตามมาก็คือเป็นนักสืบคนเป็นนักสืบสอบแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือตามมาด้วยคือการเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้นะคะนี่ประเด็นตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของคำว่ากระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนถือเราเรียกสั้นๆว่า5 steps นั่นเองนะคะ5 step เนี่ยเป็นแนวการสอนเป็น teaching approach นะคะแนวการสอนนี่ก็คือสามารถที่จะจัดการสอนด้วยวิธีสอนต่างๆและเทคนิคการสอนต่างๆวิธีสอนสำคัญมากๆก็คือวิธีสอนแบบสืบสอบก็ได้หรือวิธีสอนแบบโครงงานก็ได้นะคะวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นที่เป็นคำถามสำคัญทั้งหมดเนี่ย6ประการนะคะคำถามที่1ก็คือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนเนี่ยคืออะไรนะฮะแล้วมันมีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็อีกสำคัญก็คือมันมีจุดเด่นอย่างไรในแต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดสั้นๆนะคะเช่นในการขั้นที่1ขั้นตั้งคำถามก็เป็นเรื่องของการที่ครูจัดสิ่งเร้าแล้วก็เด็กสังเกตแล้วก็เด็ก เกิดความสงสัยหรือเกิดคำถามหรือครูอาจจะเป็นผู้ที่จะช่วยเด็กในการตั้งคำถามก็ได้แล้วก็มีการตั้งสมมติฐานหรือคาดคะเนคำตอบนะคะในขั้นที่2เป็นขั้นสำคัญคือขั้นแสวงหาสารสนเทศเนี่ยเป็นขั้นที่ครูหรือนักเรียนอาจจะเป็นผู้วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เด็กทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้ในขั้นที่3ขั้นนี้ก็เป็นขั้นสร้างความรู้เนี่ยเด็กก็นำเอาผลการวิเคราะห์เสนอนะคะเรียกว่าสื่อความหมายแล้วก็มีการแปลความหมายข้อมูลแล้วก็สรุปผลหรือเรียกว่าการสร้างความรู้และเมื่อเด็กเนี่ยได้สร้างความรู้ด้วยตัวเองครูก็จะมีการช่วยในการสรุปเชื่อมโยงไปยังสาระที่ถูกต้องนะคะในขั้นสำคัญต่อมาเมื่อเด็กเนี่ยมีความรู้อย่างเข้าใจก็จะสู่ขั้นสำคัญคือขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสื่อสารเด็กก็จะนำความรู้ไปสื่อสารด้วยแบบต่างๆนะคะด้วยการใช้สื่อประกอบการสื่อสารแล้วก็สำคัญตามมาก็คือขั้นที่5เป็นขั้นสำคัญที่เรียกว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ถ้าเกิดการเรียนรู้นี่แปลว่าต้องนำความรู้ไปใช้ในสังคมจริงได้ก็อาจจะมีการนำความรู้ไปใช้หรือก็อาจจะมีการประยุกต์ความรู้แล้วก็ทำให้ได้ชิ้นงานเจ้าชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานที่เป็นหลักฐานที่แสดงความเข้าใจใน5ขั้นตอนเนี่ยถามว่าจุดเด่นอยู่ที่ไหนก็อยากจะบอกว่าจุดเด่นเนี่ยจะอยู่ที่เด็กต้องสร้างความรู้ด้วยตัวเองขณะที่เด็กสร้างความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเด็กจะมีการปฏิสัมพันธ์มีการมีส่วนร่วมแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือใช้กระบวนการเรียนรู้แล้วก็ตามมาที่เป็นลักษณะเด่นของกระบวนการเรียนรู้นี้ก็คือการที่สร้างชิ้นงานสร้างภาระงาน เรียกว่าเมื่อเขามีสถานการณ์ใหม่เขาสามารถนำความรู้ที่เขาสร้างความรู้ด้วยตัวเองแล้วเกิดความเข้าใจเนี่ยนะคะนำความรู้ไปใช้ทีนี้คำถามข้อที่2เนี่ยค่ะ5 step หรือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรความเป็นมาเนี่ยคือเนื่องจากว่าในกระบวนการสำคัญของ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราจะเน้นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เราจะพบว่าครูวิทยาศาสตร์จะใช้กระบวนการเหล่านี้หรือวิธีการเหล่านี้เสมอแต่ทำยังไงที่จะทำให้กระบวนการเหล่านี้ไปเกิดในครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะหาทางของการที่จะทำให้คุณครูที่อยู่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เนี่ยจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบสอบได้นะคะทำการวิเคราะห์แล้วก็พบว่าเจ้ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถปรับให้เป็นภาษาง่ายนะคะก็เป็นกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนแต่จะทำให้การเรียนรู้มีความหมายนั้นก็จะต้องบวกกับขั้นที่เรียกว่าประยุกต์ความรู้ขั้นนี้ได้ชิ้นงานได้ความรู้นำเอาไปใช้ประโยชน์กับเพื่อนๆกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วเน้นขอเน้นว่าคุณครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ว่าจะสอนในรายวิชาพื้นฐานกิจกรรมในห้องเรียนหรือกิจกรรมนอกห้องเรียนหรือชีวิตประจำวัน5 step จะเข้ามามีบทบาทสำคัญคำถามข้อที่3เนี่ยนะคะการจัดการเรียนโดยใช้5 step เนี่ยมันไปเสริมสร้างนะคะทักษะสำคัญอย่างไรบ้างวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการใช้4ตัวเน้นได้แก่ตัวแรกก็คือตัวกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนนี้ฉันถือว่าเป็นตัวเหตุที่ก่อให้เกิดตัวเน้นอีก3ตัวซึ่งเป็นทักษะนะคะตัวที่1ก็คือเรื่องของ literacy เราแทนตัว L แปลภาษาไทยก็คือการรู้หนังสือนะคะตัวที่2ก็เป็นเรื่องของ numeracy ก็คือการรู้เรื่องจำนวนแล้วก็ตัวที่3คือ reasoning ability ก็คือความสามารถในการใช้เหตุผลหรือบางคนบอกว่าคือให้เหตุผลนั่นเองในกระบวนการ5 step เนี่ยในแต่ละ step เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นขั้นของการที่จะสามารถเสริมสร้างตัวทักษะ3ตัวเช่นในการตั้งคำถามเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของ literacy ก็คือเรื่องของการรู้หนังสือเพราะต้องมีการอ่านการคิดวิเคราะห์แล้วก็มีการเขียนนะคะรวมทั้งมีการใช้เหตุผล reasoning เช่นการคาดคะเนคำตอบต่อมาก็จะเป็นเรื่องของในเรื่องของขั้นที่2คือขั้นแสวงหาสารสนเทศโอ้ขั้นนี้ชัดเจนมากๆเพราะว่าครูอาจจะเป็นผู้ออกแบบวางแผนที่ทำใบกิจกรรมใบงานหรือบางทีเด็กจะเป็นผู้ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเองตรงนี้เนี่ยจะชัดมากก็คือตัวที่เป็นจุดเน้นในเรื่องของการอ่านการคิดการเขียนเนี่ยซึ่งเรียกว่าการรู้หนังสือจะเห็นชัดมากนะคะขณะเดียวกันขณะที่เด็กเก็บข้อมูลเด็กอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะคะค่าสถิติต่างๆก่อนเก็บข้อมูลอาจจะมีการชั่งตวงวัดก็เป็นเรื่องของตัวเลขเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณก็ชัดมากก็คือเด็กก็ได้พัฒนาทักษะการรู้เรื่องจำนวนนะคะ numeracy ในขั้นที่3ขั้นสร้างความรู้เนี่ยเป็นจุดเด่นสำคัญของกระบวนการในการที่เราจะกำลังจะเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เด็กสร้างความรู้คุณครูก็จะต้องมีความอดทนและความพยายามที่จะต้องได้คำตอบของคำถามที่เด็กตั้งคำถามมาเช่นเด็กตั้งคำถามว่าเมี่ยงคืออะไรการให้คืออะไรเด็กก็จะต้องสามารถหาคำตอบของการให้และเรื่องของความหมายของเมี่ยงแล้วจากนั้นเนี่ยคำตอบของเด็กอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามตำราครูเองมีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กตอบเนี่ยนะคะไปสู่ในเรื่องของคำตอบที่ถูกต้องตามที่ชุมชนนักเรียนรู้ได้ค้นพบไว้ขั้นที่4การสื่อสารเนี่ยก็เป็นเรื่องของ literacy ที่เด็กจะสามารถนำเอาความรู้ที่เขาสร้างด้วยตนเองนำมาเขียนนำมาใช้สื่อประกอบในการที่จะนำเสนอหน้าชั้นเรียนจะเป็น mind map นะคะเป็นผังที่มีความเฉพาะเนี่ยนะคะติดที่ผนังห้องแล้วก็ให้มีการเดินชมหรือมีการหมุนเวียนชมแล้วก็มีการประเมินสะท้อนความคิดได้อีกในขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นขั้นเรื่องของการตอบแทนสังคมอันนี้ยิ่งใหญ่นะคะการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ถ้าเราจัดการเรียนการสอนเพียงแค่เด็กรู้แล้วไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้เราเรียกว่าเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้เด็กต้องนำความรู้ที่เรียนนั้นไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้นี่ในขั้นที่5เนี่ยก็เป็นขั้นที่คุณครูต้องใช้ว่าการฝึก

0: การที่ทำกิจกรรมหรือคิดกิจกรรมอย่างไรที่ทำให้เด็กเนี่ยนำความรู้ไปใช้นะคะเพียงแค่เอาความรู้ไปอธิบายไปออกข้อสอบด้วยตัวของเด็กเองก็ได้หรือนำความรู้ที่เรียนจากวิทยาศาสตร์ไปผสมผสานกับในภาษาไทยในภาษาอังกฤษแบบบูรณาการก็ได้และสูงสุดของการสร้างชิ้นงานตอบแทนสังคมก็คือการทำโครงงานอีกประเด็นหนึ่งก็คือคำถามข้อที่4ว่าคุณค่าของ5 step เนี่ยอยู่ที่ไหนตอบได้เลยค่ะว่า1เสริมสร้างสมรรถนะ5ประการไม่ว่าจะเป็นทักษะสื่อสารการคิดการแก้ปัญหานะคะรวมทั้งเรื่องของทักษะชีวิตที่จะทำให้เขามีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้แสวงหาความรู้ได้ต่อเนื่องการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคนี้ของครูยุคนี้นะคะสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะศตวรรษที่21เพราะว่ามันจะเป็นฐานสำคัญของการที่จะทำให้เด็กเนี่ยเป็นนักคิดคือมี thinking skill ในการที่จะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสรรค์ชิ้นงานสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะได้สูตรสำหรับการใช้5 step จะช่วยทำให้เด็กของไทยเราซึ่งเราจะต้องบ่มเพาะนิสัยขณะที่เราใช้กระบวนการเรียนรู้ไปด้วยทำให้เด็กของเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่เป็นนักเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมคำถามตัวที่5คำถามสำคัญนะคะการใช้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนเนี่ยก็คือเลือกให้เหมาะกับเนื้อหาเลือกให้เหมาะกับเวลาเลือกให้เหมาะกับจำนวนเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยึดหลักเน้นเด็กเป็นสำคัญเมื่อเน้นเด็กเป็นสำคัญเนี่ยบางเนื้อหาอาจจะสอนโดยเน้นครูเป็นศูนย์กลางใช้บรรยายใช้การสาธิตใช้โรลเพลย์นะคะแต่ในบางเนื้อหาที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาเรื่องของการคิดเนี่ยก็ขอได้เชิญชวนให้ท่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ลองใช้5 step นะคะเพื่อที่สุดก็คือการพัฒนาทำให้เด็กของเราเนี่ยเป็นนักคิดนั่นเองและขณะเดียวกันก็ไม่ลืมเรื่องการบ่มเพาะนิสัยอยากให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนที่เราสามารถไปใช้ได้อย่างสบายโดยที่ครูไม่ยากอะไรนะคะครูเป็นผู้วางแผนครูเป็นที่ปรึกษาแต่เด็กนั้นทำเองเดนเกลคิดว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาครูให้เรามีคุณภาพแล้วก็ความคาดหวังของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เราจะทำให้เด็กไทยคนไทยเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพย่อมสำเร็จแน่นอนค่ะ
1: หลังจากที่ได้รับชม VTR กันไปแล้วนะคะทุกท่านคงมีความกระจ่างในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ทั้ง5ขั้นตอนน่าจะสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของท่านเพื่อพัฒนาทั้งตัวครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะในสัปดาห์นี้เวลาของรายการเราหมดลงอีกแล้วค่ะอย่าลืมติดตามรับชมรายการของเราในทุกตอนผ่านทาง YouTube และแอปพลิเคชัน Teacher as Learners ของทางรายการหากท่านใดมีข้อสงสัยมีข้อซักถามอย่าลืมส่งข้อความมาทาง Facebook ของทางรายการเรายินดีรับทุกความคิดเห็นและตอบทุกคำถามของท่านเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ณที่แห่งนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะกลับมาพบกันทุกครั้งค่ะในทุกวันศุกร์กับรายการห้องพักครูคุณผู้ชมคงเคยได้ยินคำว่าบูรณาการนะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาแบบบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการจัดการน้ำแบบบูรณาการตัวครูแอมเองก็เคยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเหมือนกันค่ะแต่ในระหว่างที่ใช้ก็มีความสงสัยส่วนตัวอยู่เหมือนกันว่ามันใช่จริงหรือเปล่านะคะตอนนั้นได้มีโอกาสให้เด็กได้ทำโครงงานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะซึ่งให้เด็กได้อ่านฉลากยาหรือว่าฉลากอาหารเสริมนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อยากจะให้เด็กเนี่ยบูรณาการเอาความรู้ด้านสุขศึกษาเนี่ยมาด้วยยังเป็นข้อสงสัยจนทุกวันนี้ค่ะว่ามันใช่หรือเปล่านะคะวันนี้โชคดีเป็นอย่าง

0: ยิ่งเลยค่ะที่เราจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์เดชคุปค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพบกับอาจารย์อีกแล้วนะคะอาจารย์คะแล้วจากที่เมื่อสักครู่ที่แอมได้เกริ่นไปค่ะว่าเคยนักเรียนทำโครงงานภาษาอังกฤษนะคะโดยการอ่านฉลากยาหรือว่าข้างผลิตภัณฑ์แล้วก็ใช้ความรู้สุขศึกษาเนี่ยมาช่วยในการทำโครงงานครั้งนั้นมันถือว่าเป็นการบูรณาการจริงๆหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์แหมดีเลยเป็นเด่นดีมากคือเรื่องพูดเรื่องโครงงานแล้วก็เป็นจุดสำคัญที่เรากำลังจะต้องร่วมด้วยช่วยการสอนให้เด็กทำโครงงานนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดของการสร้างทักษะศตวรรษที่21ทีนี้คำถามของหนูเนี่ยก็เป็นเห็นชัดเจนว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นเรื่องที่เน้นวิชาภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่าเราผ่านเนื้อหาของสูตรศึกษานะคะว่าด้วยเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็ฉลากที่อยู่บนภาชนะที่บรรจุนะคะอันนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คำถามของหนูก็ชัดเจนและคือบูรณาการแต่ที่ทำตรงนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบูรณาการภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า integrationนะคะแปลว่าทำให้สมบูรณ์แปลว่าทำให้กลมกลืนทำให้เกิดความสมดุลบาลานซิ่งนั่นเองคำว่าตัวนี้นะคะเหมือนกับเราดื่มกาแฟเรามีกาแฟมีคอฟฟี่เมดมีน้ำตาลแล้วเรามาผสมกลมกลืนเห็นไหมคะอย่างเงี้ยเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าเราผสมแล้วไม่กลมกลืนไม่อร่อยนะแล้วถ้าเป็นในลักษณะที่ผสมแล้วกลมกลืนแต่เป็นเนื้อแยกเช่นพวกแกงเห็นชัดๆส้มตำนะฮะหรือว่าจะเป็น อะไรนะข้าวผัดนี่เป็นต้นอย่างเงี้ยก็เป็นบูรณาการเหมือนกันแต่เป็นเห็นแยกส่วนทีนี้ตัวนี้มันคืออะไรในบูรณาการทางการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดทั้งด้านหลักสูตรให้เกิดความสมดุลแล้วก็จัดทั้งเรื่องของการเรียนการสอนให้เกิดสมดุลแล้วทำให้มันมีรสชาติพัฒนาทำให้เด็กเนี้ยได้ทั้งความรู้แล้วก็พัฒนาในเรื่องของพหุปัญญานะคะอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าที่คุณครูถามอาจารย์มาเนี่ยมันจะเป็นเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนจริงแล้วนะคะมันมีทั้งการบูรณาการหลักสูตรเราเรียกว่า curriculum integration แล้วก็เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเราเรียกว่าinstructional integration ทีนี้ไอ้ตัวที่เป็นบูรณาการหลักสูตรคือว่ามักถูกละเลยเราก็จะเรียนรู้นะฮะว่าการบูรณาการหลักสูตรก็เอาเนื้อหาเอาสาระเนี่ยเอามาผสมผสานกลมกลืนกันโดยพยายามอาจจะเป็นการผสมผสานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันนะคะเช่นหนูสอนทางภาษาก็จะมีภาษากับการสื่อสารภาษากับวัฒนธรรมภาษากับกลุ่มสาระการเรียนอื่นๆเนี่ยชัดที่สุดนะคะเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะผสมระหว่างชีวะเคมีฟิสิกส์นะคะดาราศาสตร์เป็นต้นรวมทั้งเราเนี่ยเราเรียกบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้มันจะมีอีกประเภทหนึ่งคือบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเรียกว่า across curriculum เนี่ยก็เป็นการบูรณาการที่เอาตัวของกลุ่มสาระ8กลุ่มสาระถ้าเป็นระดับสพท.แต่ถ้าเป็นในระดับมหาวิทยาลัยก็ศาสตร์ต่างๆ across curriculum เอาเนื้อมารวมกันตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่เรายังทำไม่ค่อยเป็นกันนะคะเราก็จะได้หลักสูตรบูรณาการได้รายวิชาบูรณาการได้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการคือว่าต้องเข้าใจตรงนี้พื้นฐานเป็นปฐมก่อนนะคะแล้วจากนั้นจึงเอาเนื้อหาที่อยู่ในหลักสูตรนี้ไปจัดการเรียนการสอนหมายความว่าการจัดกิจกรรมแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเชื่อมโยงความรู้แล้วก็ทักษะที่เคยเรียนในวิชาอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นการสอนโครงงานที่ชัดที่สุดได้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วก็ในการสอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะ
0: อาจารย์ขาที่ระดับชั้นที่แอมสอนเนี่ยค่ะเราเคยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอยู่ครั้งหนึ่งก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะแล้วก็นำเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยมาสอนในวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ให้เด็กได้ฟังเพลงภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวเองความตัวเองรู้สึกอย่างไรกับเพลงภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนาหรือว่าคำพูดที่เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆนะคะสำหรับเด็กแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็เคยที่จะ เอาเพลงไม่ใช่เคยต้องเรียกว่าทำเลยล่ะค่ะอาจารย์เอาเพลงนั้นนะคะให้เด็กฟังอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงศิลปะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเขาได้วาดภาพเพื่อบรรยายความรู้สึกนึกคิดแล้วก็จินตนาการของเขาเนี่ยค่ะว่ามีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้ฟังเพลงนั้นจะเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าการเรียนการสอนแบบนี้ถือว่าเราบูรณาการแล้วหรือยังคะ
1: ตรงนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยที่หนูจัดโดยอยู่บนเพลงแล้วอยู่บนวันสำคัญก็เป็นเพลงภาษาอังกฤษนะเพลงพระราชนิพนธ์นั่นนะคะใช่หนูกำลังสอดแทรกเรื่องศิลปะเรื่องดนตรีแล้วก็ความรู้สึกรู้เขารู้เราเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดแล้วเนี่ยนะคะการบูรณาการทางด้านการจัดการเรียนการสอนเนี่ยครูทำเก่งครูทำใช้ได้โดยเฉพาะแบบแรกเราเรียกว่าแบบสอดแทรกนะคะง่ายที่สุดอันเนี้ยแจวกันอยู่แล้วแล้วก็เราก็คำนึงโดยใช้หลักอย่างนี้นะเราบูรณาการอะไรบ้าง1เราสามารถบูรณาการพวกกระบวนการคิดหนูจะเห็นไหมมีกระบวนการกลุ่มเห็นไหมฮะมีกระบวนการสืบค้นข้อมูลมีกระบวนการสื่อสารกระบวนการอ่านใช่ไหมแล้วก็มีตัวกระบวนการของการสร้างความรู้กระบวนการของการสร้างเจตคติเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครูแอมกำลังสร้างเจตคติคือความรักชาติสัตว์กษัตริย์แล้วก็เป็นการบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์อันนี้คือพวกกระบวนการเข้าไปต่อมาจะเห็นได้ว่าหนูให้เด็กนำความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะวาดภาพใช่ไหมคะหนูก็กำลังใช้กระบวนการสร้างงานโดยใช้ความรู้ทางศิลปะแล้วก็อาจจะทักษะของการวาดเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เป็นการบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆโดยเน้นความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นและทักษะกระบวนการรวมทั้งนิสัยใจคอเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่ามันแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆแต่ครูอยากจะขอเสนอเพิ่มเติมว่าแบบของการบูรณาการของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เราพยายามโฮหรือผสมผสานพวกกิจกรรมเข้าไปเนี่ยนะคะมันยังมีอีกหลายแบบตัวอย่างอีกแบบที่น่าสนใจคือแบบคู่ขนานซึ่งถ้าเราเป็นครูภาษาอังกฤษไปคู่กับครูวิทยาศาสตร์หนูก็จะใช้เนื้อวิทยาศาสตร์เป็นแกนเข้าไปสอนภาษาอังกฤษขณะเดียวกันครูวิทยาศาสตร์ก็จะสอนเนื้อตัวนั้นในกลุ่มของเขาแยกย้ายกันสอนอันนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นบูรณาการแบบสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลายคนเลยเอาตั้งแต่2คน3คนถือถึงกลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ได้แล้วก็อยู่ขึงอยู่บนหัวเรื่องเดียวกันที่เราเรียกว่าธีมนะคะเช่นเราสนใจมากเลยว่าเนี่ยเป็นเรื่องของกล้วยซึ่งเป็นพืชที่เรียกว่ามีทั่วประเทศเนาะแล้วเราก็ขึงเนื้อหาให้ลงทุกกลุ่มสาระแล้วจากนั้นแยกย้ายกันสอนครูวิทยาศาสตร์ก็ไปสอนสมมติสอนเรื่องวงจรชีวิตของกล้วยสอนส่วนประกอบสอนผลิตผลชาวภาษาอังกฤษก็สอนสับเสียงโครงสร้างชาวภาษาไทยก็สอนคำพังเพยสำนวนเป็นต้นศิลปะก็สอนวาดปั้นดนตรีก็สอนเพลงแต่บนเนื้อหาของกล้วยใช่ไหมสิ่งประดิษฐ์ก็เป็นเรื่องแพ็กเกจจิ้งก็ได้หรือว่าครูในกลุ่มที่เป็นคณิตศาสตร์ก็เรื่องคำนวณเรื่องการใช้ตัวเลขเนี่ยค่ะหนูจะเห็นเลยว่าตรงนี้มันเป็นการที่เราบูรณาการเราแยกย้ายกันสอนแต่จบลงด้วยก็คือต้องเอาเด็กมารวมกันเราทำโครงงานนะมันก็จะเป็นการจัดการสอนแบบนี้เราเรียกไทยแบบนี้ว่า multidisciplinary integration คือภาษาไทยเขาใช้ว่าพหุวิทยาการอันนี้แจ๋วมากเลยอย่างน้อยรู้3โครงการรู้3แบบนะคะเราก็จะได้ความหมายละได้ประเภทละนะคะแล้วก็ได้หลักของการวิธีการบูรณาการละนะคะ
0: ค
1: ุณลืมประเด็นไปว่าทำไมต้องมีบูรณาการเพราะว่าหมายว่าบริเวณการคือชีวิตทำยังไงจะสอนเด็กให้มันกลมกลืนเป็นประหนึ่งชีวิตถ้าเราสอนเรื่องสมมติว่าเรื่องดับเพลิงวิทยาศาสตร์ก็สอนวิธีดับเพลิงเครื่องมือดับเพลิงส่วนศึกษาก็สอนว่าวิธีการที่อยู่จะเอาตัวรอดมันสอนแยกส่วนน่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาสร้างเป็นหัวเรื่องซะแล้วในการหัวเรื่องนั้นก็เรียนรู้ชัดเจนเลยว่าเมื่อเกิดไฟไหม้อยู่จะต้องทำตนอย่างไรเชื้อเพลิงชนิดนี้อยู่จะใช้เครื่องมืออะไรในการดับเพลิงถ้ามันไม่ได้เราจะมีวิธีหนีตีลังกาออกมาอย่างไร วิธีเอาตัวรอดเนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นชีวิตมันก็คือศาสตร์เนี่ยมันไม่มีแยกส่วนนะคะเหมือนกับจิ๊กซอประเด็นที่สองก็คือหนูจะสังเกตว่าแต่ละกลุ่มสาระกับเนื้อหามันซ้ำซ้อน มาอันนี้วิชานี้ก็เรียนสิ่งแวดล้อมสังคมวิทยาศาสตร์ก็เรียนสุขศึกษาก็เรียนมันลดความซ้ำซ้อนถ้าเมื่อเราเอามาสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการนะคะแล้วก็สำคัญคือมันลึกซึ้งถ้าเราเรียนเนี่ยมันคือชีวิตเพราะฉะนั้นเด็กมันก็จะมีความสุขเราเรียกว่าเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคือทำให้เด็กมีใช้สมองซีกซ้ายสมองซีกขวาครูว่าตัวนี้ดีมากนะคะ
0: อาจารย์คะที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะทำใหเกิดความกระจ่างแล้วค่ะเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการนะคะแล้วก็รู้สึกว่า อยากเอาไปใช้มากๆเลยแต่อาจารย์คะแอมจำได้ว่าทางรายการของเราเนี่ยค่ะซึ่งเคยดูมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วๆมาเนี่ยค่ะมีซีรีส์ชุดหนึ่งชื่อซีรีส์4จุดเน้นซึ่งตรงนั้นเราก็อยากใช้เราก็อยากใช้บูรณาการด้วยจะทำยังไงที่เราจะเอา2 สิ่งนี้มาใช้พร้อมกันให้ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนของเรานะคะ
1: ประเด็นที่ครูแอมถามครูเรื่อง4จุดเน้นเนี่ยเป็นประเด็นครูอยากจะเรียกว่ามันน่าจะเป็นเด่นดังในปีนี้ที่เราเคยใช้วิธีสืบสอบมาโดยครูวิทยาศาสตร์ใช้เยอะรูปแบบวงจรการเรียนรู้5ขั้นตอนครูก็ว่าครูรู้จักไอ้ที่เรียกว่า5 e-learning cycle model แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราเสนอซีรีส์ของเราเสนอ4จุดเน้นจุดเน้นที่1คือfive steps เนาะใช้ภาษาอังกฤษนะ five step เรียกสั้นๆนะคะเราจะเห็นว่าก็จะมี5ขั้นขั้นที่1ระบุคำถามใช่ไหมคะขั้นที่2ก็คือแสวงหาสารสนเทศ3สร้างความรู้ขั้นที่4คือสื่อสารขั้นที่5ก็คือขั้นตอบแทนสังคมครูแอมจะเห็นเลยนะคะว่าถ้าเราใช้หลักการบูรณาการเราจะเห็นว่าเราบูรณาการกระบวนการเข้าไปใน5สเต็ปเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้อันประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆเช่นกระบวนการของการสืบค้นเห็นไหมในขั้นแสวงหาสารสนเทศแล้วเมื่อเขาสร้างความรู้ได้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้น2กระบวนการละแล้วถ้าเขาสามารถสร้างความรู้ได้แล้วเกิดความชัดเจนกระบวนการสืบสอบขณะเดียวกันทำงานกลุ่มก็กระบวนการกลุ่มถูกไหมแล้วก็ก่อนที่ได้ข้อมูลมาเยอะมากเลยกระบวนการวิเคราะห์วิจะเอาข้อมูลไปเสนอเป็นตารางเป็นกราฟเป็นกราฟิกออร์แกไนเซอร์รูปแบบเนี่ยก็กระบวนการสื่อความหมายข้อมูลแล้วก็ยังมาถึงออกมาพูดหน้าห้องเป็นกระบวนการของการสื่อสารนำเสนอหน้าห้องเรียนแล้วยังตามมาด้วยกระบวนการสร้างผลงานและบริการสังคมก็เป็นการบ่มเพาะการให้จิตสาธารณะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยชัดที่สุดfive step ของเราเนี่ยสามารถที่จะไปเกี่ยวข้องกับ literacy ก็คือการรู้หนังสือการสื่อสารจริงไหมแล้วยังจะเห็นว่าไปเกี่ยวข้องกับ numeracy เพราะว่ามันเป็นเรื่องของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องมีเรื่องตัวเลขเรื่องการใช้เลขจำนวนการวิเคราะห์ทางสถิติแล้วยังไปเรื่องของ listening เนี่ยชัดที่สุดว่าได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรนะ4จุดเน้นเป็นการบูรณาการไปในตัวโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วจะทำให้สวยงามครูก็อาจจะมีนำเอากลุ่มสาระการเรียนอื่นเข้ามาประกอบเช่นเสนอเป็นเพลงนะคะเสนอเป็นละครเสนอเป็นโลเพลงนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังในเรื่องของการที่เราจะอาชีพครูว่านะยังสามารถสอนไปเรียนวิทยาศาสตร์จะไปทำอาชีพอะไรรู้ไหมเนี่ยเรียนเรื่องนี้มันเป็นสำคัญอย่างไรถ้าเราไม่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เราอยากจะเป็นนักภาษาเนี่ยเป็นต้นเราก็สอดแทรกเรื่องของอาชีพได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้เรียกว่านี่คือครูไม่รู้ตัวทำการจัดเรียนการสอนบูรณาการและสำคัญที่สุดเป็นที่ตั้งถ้าเรารู้หลักการนะคะว่าบริการมี2แบบนะบริการตัวเนื้อหลักสูตรกับบริการการเรียนการสอนนะแล้วในบริการการเรียนการสอนนั้นก็คือการผสมผสานด้วยกระบวนการต่างๆในการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บวกกับการให้เด็กนำความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเข้ามาใช้ในวิชาข้ามวิชาใช้กระบวนการของวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆครูว่านะแจ๋วครูได้บทกลอนอันหนึ่งเนี่ยก็จากลูกศิษย์ซึ่งไม่ทราบชัดเป็นใครเขาเขียนไว้สวยงามนะคือเขาสอนเราทำหน่วยการเรียนรู้เรื่องกล้วยนะเขาบอกว่ากล้วยน้ำว่าล้ำค่าน่าเรียนรู้ลองมองดูประโยชน์มากหากศึกษาบูรณาการความคิดพิจารณา8สาระจะได้มาน่าชื่นชมสาระหนึ่งภาษาไทยภาษาฉัน คำประพันธ์บทกลอนไม่ขื่นขมใช้กล้วยน้ำว้าสร้างอารมณ์แต่งคำคมคำกลอนสอนนักเรียนสาระสองคณิตศาสตร์ดูยากยิ่งซึ่งแท้จริงง่ายนักไม่หนักหนาใช้กล้วยน้ำว้าเป็นสื่อแทนตำราสืบราคาคิดคำนวณชวนสนใจสาระสามวิทยาศาสตร์ขาดไม่ได้เร่งขวนขวายว่าเป็นพืชชนิดใดใบเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงคู่ดูอย่างไรการเติบใหญ่เป็นเช่นไรช่วยบอกทีสาระสี่สังคมศาสนาพัฒนาการเกษตรทำได้ไหมภูมิศาสตร์อากาศเป็นอย่าง

0: ไรปลูกที่ไหนกล้วยน้ำว้าจะเติบโตสาระ5สุขศึกษาชวนให้คิดช่วยพินิจโภชนาน่าสุขสมมันกินกล้วยทุกวันไม่ตอมตรงแหล่งอุดมสารอาหารอันมากมีสาระ6ศิลปะดนตรีอีกนาตะอย่าลดละมันฝึกในการใช้สีศาสตร์และศิลป์สร้างศิลปินสร้างคนดีใช้กล้วยน้ำวานี้สร้างภาพจินตนาสาระ7การงานและอาชีพมันเร่งรีบพัฒนาเกษตรสีทั้งกลยุทธ์แปรรูปกล้วยอันมากมีกล้วยนี้พัฒนาชาติให้ก้าวไกลสาระ8ภาษาต่างประเทศอาณาเขตใช้เครื่องกั้นความสดใสหาคำศัพท์อ่านออกเสียงให้เข้าใจกล้วยไทยก้าวไกลสู่สากลอยากเป็นครูมืออาชีพต้องรีบเร่งอยากจะเก่งต้องมุ่งมั่นและฝึกฝนใช้บูรณาการพัฒนาปัญญาชนพัฒนาคนด้วยกล้วยไทยเป็นเรื่องดีครูก็ขอบคุณอาจารย์ท่านนี้ซึ่งไม่ทราบว่าท่านใดส่งกันบ้านแล้วก็ไม่ได้จดชื่อไว้แต่คำกรเขาไพเราะแล้วก็สอนในเรื่องการบูรณาการที่จับใจค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าอาจารย์คะโล่งใจแล้วก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเราเคยตั้งต้นทำอะไรอย่างนึงแบบที่เราก็พยายามอย่างเต็มที่นะคะอาจารย์แต่วันนี้เราได้ทางที่มันสว่างขึ้นมันกระจ่างแล้วมันก็ชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนครูอีกหลายๆคนนะคะคงจะรู้สึกไม่ต่างกันไปกับแอมนะคะอาจารย์วันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะอาจารย์คะส่วนท่านที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังนะคะท่านรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ YouTube หรือทางแอปพลิเคชันของทางรายการนะคะมาช่วยกันสร้างสังคมครูผู้เรียนรู้และเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศของเราให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดชุมชนครูผู้เรียนรู้และเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะถ้าพูดถึงสมองแล้วถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะนอกจากจะช่วยให้คนเราได้เกิดการเรียนรู้แล้วเนี่ยนะคะสมองเนี่ยยังสามารถทำให้คนเราเนี่ยมีพัฒนาการที่อาจจะแตกต่างกันออกไปบางคนเรียนได้เก่งบางคน เรียนแล้วยังต้องพัฒนาตรงไหนอีกวันนี้นะคะเรามีการจัดการเรียนรู้ที่เรียกได้ว่า brain based learning ค่ะวันนี้เราโชคดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเรามีแขกรับเชิญด้วยกันถึง2ท่านนะคะท่านแรกเป็นนักวิชาการแล้วก็วิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง brain based learning นะคะอาจารย์ธนัชจันทวาสอีกท่านนึงค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ณวณิชสงครามสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผม
0: สวัสดีค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะแล้วก็เชื่อว่าคงจะมาช่วยกันไขข้อข้องใจในฐานะที่ครูแอมเองก็เป็นครูแล้วก็เรื่องของ BBL นี่ก็ฮอตฮิตมานานพอสมควรแต่ว่าอาจจะมีคำจำกัดความหรือมีรายละเอียดบางอย่างที่เราก็ยังเข้าใจไม่กระจ่างนะคะก็คงต้องรบกวนทั้งสองท่านในวันนี้ที่จะมาช่วยให้ความกระจ่างกันนะคะขออนุญาตเริ่มจากอาจารย์เหรียญก่อนเลยนะคะ อาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงคำว่า brain based learning จริงๆแล้วเนี่ยคำจำกัดความหรือว่าความหมายของมันในครอบคลุมไปถึงประเด็นไหนบ้างคะ
2: เราจะรู้ได้ยังไงว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้บางอย่างสื่อการเรียนการสอนบางอย่างหรือว่ากิจกรรมระหว่างครูกับเด็กบางอย่างเนี่ยครับเป็น brain based learning ไหมเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยที่เราจะเอาจับมาไว้เป็นบรรทัดให้เราหยิบได้เนี่ยครับก็คือว่าตัวกิจกรรมอันนั้นเนี่ยมันสามารถสอดรับกับงานวิจัยทางสมองได้ไหมนะครับสมมติคุณพ่อคุณแม่อยากฉันรู้สึกว่าคำนี้มันน่าสนุกน่าตื่นเต้นจังเลยเรื่อง brain based learning ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ความรู้องค์ทางสมองอย่างนี้ครับเราจะดูได้ไงว่าโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเป็นโรงเรียนที่แนว BBL ไหมอันนี้เราก็ไปดูตั้งแต่นโยบายระดับตัวผู้บริหารลงมาไหมครับว่าตัวผู้บริหารเนี่ยมีความรู้ทางด้านการจัด BBL มากน้อยแค่ไหนแล้วเขาเอาตัวนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับบริบทโรงเรียนทั้งบริบทได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตัว BBL เองเนี่ยนะครับไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่แค่ตัวเทคนิคไม่ใช่แค่ตัวกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ตัวสื่อการสอนแต่ว่ามันเป็นการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบเมื่อเด็กย่างเท้าเข้ามาโรงเรียนแล้วเนี่ยเด็กมีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยไหมเด็กไม่รู้สึกว่าถูกคุกคามเพราะนั้นเรื่องปัญหาเรื่องความเครียดจึงเป็นสิ่งสำคัญในโรงเรียนที่ในเรื่อง brain-based learning อย่างเงี้ยครับอ่ะตัวนี้หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของความรู้สึกที่อบอุ่นปลอดภัยกล้าคิดกล้าทำในโรงเรียนตัวเรื่องของบริบทสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่ต่างมันก็จะมีงานวิจัยทางสมองออกมาเรื่อยๆว่าเอ๊ะอาคารควรจะเป็นรูปแบบไหนปูพื้นอะไรยังไงตัวกิจกรรมการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูกับเด็กปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กด้วยกันเองนะครับแล้วก็จริงๆมันยังสามารถรวมไปถึงนโยบายทางการบริหารแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และโรงเรียนได้ด้วยซึ่งตัวพวกนี้สามารถเอามาจับในเรื่องของ BBL ได้ครับ
0: กระจ่างเลยเพราะว่าวันนี้ครูแอมจดคำถามมาค่ะว่าแล้วรูปแบบการเรียนการสอนของ BBL ในโรงเรียนควรจะเป็นอย่างไรอาจารย์เหรียญตอบไปล่วงหน้าแล้วเรียบร้อยเลยนะคะ
2: ขยายความได้เพิ่มนิดหนึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันส่งผลกับสมองหมดแหละแค่นั่งแล้วหายใจให้ถูกต้องเนี่ยมันก็ส่งผลกับสมองแล้วเพราะว่าถ้าเรานั่งแล้วหายใจให้ถูกต้องเราจะได้ออกซิเจนที่เพียงพอเข้าไปเลี้ยงสมองใช่ไหมครับเมื่อมีออกซิเจนที่เพียงพอเข้าไปเลี้ยงสมองสมองจะทำงานได้ดีขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าแค่การหายใจอย่างเดียวเรามันจะมาเรียกว่าเป็น brain learning มันก็ไม่ได้คุณครูบางท่านเนี่ยเขามีเทคนิคการเล่านิทานที่เก่งมากถามว่าเทคนิคการเล่านิทานนั้นเป็น brain based learning ไหมถ้าในแง่นี้เมื่อเราเคลียร์ความเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยเทคนิคการเล่านิทานที่ดีหรือว่าเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีเนี่ยเป็นเทคนิคหนึ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสมองแต่ยังไม่ใช่ตัวเบนเบสเลนนิ่งทั้งหมดอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอจะสรุปได้ไหมคะอาจารย์เหรียญว่าไอ้ตัว BBL เนี่ยมันครอบคลุมในทุกช่วงวัยของนักเรียนไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมาเน้นตั้งแต่เด็กอนุบาลที่เขาบอกว่าสมองกำลังพัฒนาหรือว่าเด็กมหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องเน้นแล้วถือว่าไม่ใช
2: ่คือจริงๆในบ้านเราเนี่ยเราจะคิดคำว่า BBL คือ brain based learning ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดยังเป็นที่ต่างประเทศโดยที่อเมริกาเนี่ยครับเขาจะใช้คำว่า brain based education พอเป็น education เนี่ยคนเราเรียนรู้ได้ทั้งตลอดชีวิตอยู่แล้วทีเนี้ยแต่เนี้ยพอบ้านเรามาโฟกัสว่าเป็น brain based learning การจัดการเรียนรู้เนี่ยเพราะว่าเรา ราไปอิงกับการศึกษาในระบบถูกไหมครับก็คือตั้งแต่ปฐมวัยมาจนถึงอุดมศึกษาว่าอย่างนั้นแล้วพอเป็นผู้ใหญ่แล้วพอเป็นผู้สูงวัยแล้วเราเริ่มไม่สนใจกระบวนการเรียนรู้เขาแล้วหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยมันสามารถดูได้เบนเบดเรียนนิ่งเนี่ยเข้ามาแทรกได้ทั้งตลอดช่วงชีวิตเลยอยู่แล้วจริงๆตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์เลยมากกว่าใช่ไหมครับ
0: ทีนี้ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์บุ๋มบ้างค่ะว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของด้านสื่อการสอนหรือว่าสื่อการเรียนรู้เนี่ยมันพอจะมีคำจำกัดความหรือว่ามีแนวทางในการพัฒนาเลือกสื่อยังไงไหมคะที่จะช่วยให้เหมือนกับมาเสริมทับของเรื่อง brain based learning ค่ะ
1: คือในส่วนของสื่อเนี่ยถ้าแบ่งตามสื่อเลยเนี่ยมันก็จะครอบคลุม BBL เพียงแต่ว่าเราจะไปเลือกใช้ยังไงสมมติว่าประเภทสื่อมือคือสื่อ traditional ทั่วไปอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะต้องเหมือนกับให้เด็กเรียนรู้แล้วต้องอะไรอารมณ์เข้าไปด้วย เราเคยเห็นบางโรงเรียนเนี่ยค่ะเขาก็จะลักษณะของสื่อเนี่ยคือมันจะต้องหยิบจับ เพราะว่าเบนเบสแทนที่จะต้องแค่คิดอย่างเดียวคือเขาต้องมีการสัมผัสใช่ไหมคะสมมติว่าเด็กเขามีการได้ปั้นสัตว์หรืออะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วครูเอามาใช้เป็นสื่อได้ด้วยแล้วเด็กก็สามารถทำได้เองด้วยมันจะทำให้เขาได้พัฒนาทั้งการคิดแล้วก็พัฒนาในส่วนของการที่เขาได้ลงมือทำนะคะแล้วก็เท่าที่ได้ดูจากงานวิจัยหรือว่าการที่ลงพื้นที่ไปดูเนี่ยนะคะก็จะมีป.1 อ่ะค่ะมันจะมีสระให้ท่องสระต่างๆใช่ไหมคะขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ทำเป็นบทกลอนแล้วก็เด็กเนี่ยก็มีการเคาะจังหวะอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เด็กได้นอกจากจะแทนที่จะอ่านไปเฉยๆเขากลับมีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะทำให้เด็กได้สนุกเขาจะมีนอกเหนือจากนั้นอีกก็อย่างเช่นสื่อในเรื่องของดิจิตอลตอนนี้ก็ดิจิตอลเข้ามาจำนวนมากใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีหลายๆตัวที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะใช้สมองในการที่จะทำงานได้ก็คือตอนนี้อาจารย์เคยได้ยินอวตารกันใช่ไหมคะในระบบการเรียนจะมีเรียกว่าตัว second life คือเด็กเนี่ยสามารถจำลองตัวเองอะเป็นตัวอวตารได้เพราะงั้นตรงนี้เขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นตัวเองที่ได้เข้าไปเรียนแต่อันนี้เนี่ยจะเหมาะกับโรงเรียนสำหรับโรงเรียนแบบศึกษาทางไกลเขาสามารถครีเอทตัวเขาเองออกมาได้ว่าเขาอยากจะเป็นคนลักษณะอย่างไรแล้วก็เข้ามาเจอเพื่อนแล้วในโลกของความเป็นจริงเสมือนอันเนี้ยเขาสามารถเจอเพื่อนทั่วๆไปได้อีกเพราะงั้นเนี่ยแทนที่เขาจะเรียนแต่เฉพาะในห้องเรียนนะคะเขาก็สามารถจะได้รับความสุขในการเรียนจากข้างนอกได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นสื่อพวกนี้แล้วก็มีพวกโซเชียลมีเดียที่จันเคยว่าไว้ว่าสามารถที่จะเอามาใช้ก็สามารถที่จะแชร์ความรู้แล้วก็

0: อีกอย่างหนึ่งเขาสามารถที่จะเรียนได้อยู่ที่บ้านโดยที่เขาไม่ต้องมากดดันว่าเอ้ยในห้องเรียนเขาจะต้องเรียนให้จบนะเขายังมีสื่อพวกนี้สามารถจะเรียนได้ที่บ้านด้วยนะคะอีกอันนึงเลยก็คือที่เรารู้จักกันดีเลยคือพวกสื่อกิจกรรมอันนี้ก็ถือเป็นสื่อกิจกรรมด้วยอย่างเช่นการไปศึกษานอกสถานที่แน่นอนแหละ BBL มีแน่นอนเพราะให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะออกไปสัมผัสโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดของตัวเองเนี่ยได้ใช่ไหมคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมอย่างที่บอกว่ามีการจัดสนามหญ้าสภาพข้างนอก
1: ห้องเรียน
0: ห้องเรียนสีของห้องโดยเฉพาะบริบทในโรงเรียนด้วยที่เอื้อต่อการที่เขาให้ฝึกให้เขาได้เป็น BBL อย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งหมดจะครบ4สื่อง่ายๆจำง่ายๆเนี่ยค่ะใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์เสริมได้นะคะอาจารย์เสริมได
1: ้ถ้าอย่างเสริมในจุดเนี้ยครับอย่างเช่นสมองของเราเนี่ยถ้าดูจากกายภาพภายนอกมันจะเป็น4โลบคือ4ภูใหญ่ๆใช่ไหมครับภูด้านหน้าที่หน้าที่หลักคือเรื่องของการคิดกกหูนี่คือ temporal นะครับแล้วก็ทวนด้านบนที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสจับต้องเคลื่อนไหวนี่คือ parietal นะครับเพราะนั้นสื่อที่มันตอบสนองการรับข้อมูลเข้าของสมองทั้ง3ทางนะครับ visual คือการดู auditory คือการฟัง kinesthetic คือการสัมผัสจับต้องเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับถ้ามีสื่อตัวไหนเนี่ยที่อย่างที่อาจารย์บอกมันสามารถบูรณาการในหนึ่งเนื้อหา
0: แล้วเด็ก
1: ได
0: ้
1: ทำทั้ง3อย่างได้ทั้งดูได้ทั้งฟังได้ทั้งเล่นจับต้องใช้มือเนี่ยมันจะส่งผลกับการรับรู้ของสมองอย่างมากนะครับแล้วก็ที่อาจารย์ผมพูดถึงว่ามีการอวสร้างตัวอวตารแล้วก็ให้ตัวอวตารนั้นมันมีปฏิสัมพันธ์กันนึงครับซึ่งอันนี้มันสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของสมองอันนึงก็คือว่าสมองของเราเนี่ยการเรียนรู้ที่ดีอันนึงก็คือว่าต้องมีผ่านประสบการณ์ทางสังคมเพราะฉะนั้นการใช้ตัวอวตารมาสร้างอินเทอร์แอคชั่นเสมือนในบนโลกออนไลน์นะครับมันทำให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วมันก็
0: สอดดึงดูดด้วยเนาะเขาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
1: ใช่สอดคล้องกับการทํางานของสมองแล้วก็เนี่ยมันสร้างกลุ่มสังคมในโลกชีวิตจริงและกลุ่มสังคมในโลกเสมือนที่เขาสามารถเรียนรู้บทบาทที่มันแตกต่างกันได้นอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของการใช้กิจกรรมทางการละครบทบาทสมมุติการใช้โรลเพลย์บทบาทสมมุติสถานการณ์จำลองเข้ามาใช้เนี่ยสถานการณ์จำลองเนี่ยถือว่าเป็นเทคนิคการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้อันนึงเนี่ยที่ทำให้สมองเนี่ยคงความจำได้เนี่ยรองลงมาจากการไปสัมผัสการไปทำมันจริงๆตัวเรื่องของการจัดสภาพการจัดสภาพห้องเรียนนะครับมันจะมีแนวคิดของการจัดสภาพห้องเรียนหลากหลายแบบนะครับหนึ่งคือห้องเรียนมันจะมีแนวคิดว่าห้องเรียนเปิดเทอมมาเป็นห้องเรียนที่โล่งเสร็จปุ๊บเนี่ยครูทำกิจกรรมกับเด็กไปเด็กมีชิ้นงานเอาขึ้นไปกับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือว่าห้องเรียนควรจะเต็มไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยเต็มป้ายเต็มบอร์ดอะไรเงี้ยจริงๆสื่อบางอย่างเนี่ยคุณครูพาเด็กทำได้สมมติอย่างป้ายนิเทศบางป้ายเนี่ยแทนที่คุณครูจะนั่งหลังขดหลังแข็งเองเอาเราเกณฑ์เด็กวันนี้เราจะมาทำกันแล้วคุณครูดีไซน์งานนิดนึงออกแบบงานนิดนึงให้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันทั้งห้องเสร็จแล้วขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสื่อที่มันจะเข้าไปต่อเนื่องกับสมองส่วนอารมณ์ของเด็กได้มากกว่าถามว่าห้องเรียนที่เต็มไปด้วยสื่อครูดีไหมก็ดีกว่าห้องเรียนที่ไม่มีกิจกรรมอะไรเลยเป็น BBL ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดห้องเรียนที่สามารถผสานทั้งสองอย่างได้เนี่ยก็จะมีความเป็น BBL ที่เข้มข้นมากขึ้น
2: ค่ะมันจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตครูพอสมควรนะจากการที่แบบว่าดูแลชั้นเรียนหรือว่าบริหารชั้นเรียนในอีกลักษณะหนึ่งมาเป็นบริหารชั้นเรียนที่ต้องสร้างกิจกรรมหรือว่ามาคิดใหม่ให้เด็กได้พัฒนาทั้งองค์รวมของสมองเนี่ยคุณครูเขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
0: ในส่วนของตัวหลักสูตรนะคะที่เคยได้สัมผัสมาเนี่ยคือจริงๆโรงเรียนมีเรื่องของการ integration curriculum คือการบูรณาการหลักสูตรบูรณาการตรงนั้นเนี่ยสามารถมาช่วยได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการบูรณาการระหว่างสมมติเด็กฟังนิทานกับดนตรีหรือว่าฟังนิทานกับการเคลื่อนไหวคือในขณะที่ครูเล่านิทานไปเนี่ยเราอาจจะให้เด็กอะค่ะสามารถที่จะส่งเสียงตามเสียงสัตว์หรือมีอะไรชูขึ้นมาเวลาครูเล่าไปถึงท่อนนี้อะส่งเคาะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราคือทำพฤติกรรมของเราเหมือนเดิมครูยังเล่านิทานเหมือนเดิมแต่แอดออนคือเพิ่มอะไรเข้าไปให้กับเด็กให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมันจะง่ายสำหรับครูคือเราไม่ต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอนของเราจนสิ้นเชิงถามว่าเราจะเพิ่มได้อย่างไรประเด็นที่หนึ่งคือตัวครูคิดเองอาจจะประสบการณ์หรืออาจจะเห็นจากการที่เราไปดูอย่างรายการของเรานี่ใช่ไหมคะก็จะเห็นว่ามีบางช่วงที่ก็ได้พูดถึงตรงนี้ไปใช่ไหมคะหรืออาจจะคุยปรึกษากับเพื่อนครูอีกอย่างนึงคือการบูรณาการระหว่างวิชาหลายวิชาอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราจะสอนแบบนี้เนี่ยแล้ววิชานึงนั้นอ่ะมันจะมาบูรณาการกับวิชาเราได้อย่างไรแล้วก็ทำร่วมกันเป็นวิชาเป็นแบบบูรณาการจะสนุกขึ้น อย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้ยากสำหรับครูที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยแทนที่จะมีแค่เฉพาะกระบวนการของตัวเองที่เริ่มไปยังบูรณาการกับวิชาอื่นๆก็จะเริ่มมีคลังไว้ให้โรงเรียนเนี่ยมากขึ้น
1: เราจัดการเรียนรู้เนี่ยนะครับให้มันมีความสนุกอันนี้เป็นหัวใจแรกสำหรับตัวครูถ้าในครูระดับปฏิบัติการเนี่ยอาจจะไม่ต้องมานั่งเฮ้ยสมองส่วนนี้ทำหน้าที่อย่างนี้อย่างนั้นอันนั้นอยากให้เป็นหน้าที่ของหนึ่งคืออาจารย์มหาวิทยาลัยตัวผู้บริหารหรือว่าถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ตรงนี้แล้วมีเวลาว่างมาศึกษาตรงนี้ก็ทำให้สามารถให้ไกด์ไลน์ให้แนวทางกับครูที่เป็นระดับปฏิบัติการได้มากขึ้นตัวศึกษานิเทศจำเป็นเพราะตัวศึกษานิเทศเนี่ยมีผลมากถ้าในครูของสพท.เราเนี่ยครับศึกษานิเทศเนี่ยมีผลในการพัฒนาครูมากเฮ้ยลงมาอ่านงานวิจัยทางสมองนิดนึงมาติดตามความรู้นิดนึงแต่ในส่วนของครูระดับปฏิบัติการเนี่ยเป็นเนี่ยอย่างที่เราคุยกันคือมีหน้าที่สะสมคลังเทคนิคต่างๆนะครับเอาไงเสร็จปุ๊บเนี่ยพอ2กลุ่มเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีพร้อมนะครับอ่ะเอามาคอนเนคกันครูมีเทคนิคเต็มที่ผู้บริหารจะวางไกด์ไลน์ได้เต็มที่ว่าเฮ้ยเรามีความรู้นี่สมองทำงานอย่างนี้เพราะนั้นสื่อนี้เหมาะกิจกรรมนี้เหมาะมาแมทช์กันอย่างเงี้ยครับมันโรงเรียนก็สามารถดำเนินไปในแนวทางของเบนเบสเลิร์นนิ่งได้เบนเบสเลิร์นนิ่งเนี่ยอันหนึ่งก็คือว่าต้องให้การเรียนรู้มันเป็นกระบวนการที่มีความสุขแล้วมีความท้าทายถามว่ามีความเครียดได้ไหมมีความเครียดได้นะครับถ้าไม่มีความเครียดเลยเนี่ยมันไม่เกิดการท้าทายเหมือนกันแต่มีความเครียดในระดับที่มันท้าทายที่เด็กอยากทำไม่ใช่ว่าเด็กยอมแพ้นะครับพอเด็กอยากทำอยากเรียนปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการทำซ้ำซึ่งนั่นก็เป็นการพัฒนาของสมองอีกเหมือนกันเซลล์สมองคอนเนคชันตรงนั้นเนี่ยเกิดเป็นเซลล์สมองเป็นคอนเนคชันที่มีความคงทนแข็งแรงปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นพฤติกรรมที่ถาวรอย่างเงี้ยครับ
2: แม่วันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะในฐานะคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนคราวนี้เป็นประเด็นสุดท้ายค่ะที่อยากจะถามเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะนั่งดูอยู่ด้วยจะเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยว่าอาจารย์คะในฐานะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นบุคคลที่ถือว่าใกล้ชิดกับเด็กมากๆนะคะในเบื้องต้นเขาอยากจะพัฒนาสมองของลูกๆเนี่ยจะสามารถทำยังไงได้บ้างไหมคะกับ
0: แต่เรื่อง
2: ใช่
0: ไหมคะก็คืออย่างที่ครูเหรียญว่าคือต้องเรียนแบบอย่างมีความสุขใช่ไหมคะแล้วก็พัฒนาเขาในทุกๆด้านก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการที่เราให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กนะคะแล้วก็สิ่งอย่างนึงที่ผู้ปกครองในปัจจุบันนี้อาจจะละเลยไปคือเรื่องของการสัมผัสลูกจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ว BBL นะเวลาเริ่มสตาร์ทที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะให้เด็กมีความสุขก่อนคือเขาจะมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนที่ให้เด็กไปออกกำลังกายเด็กมีโอกาสปีนป่ายเด็กมีโอกาสสัมผัสเล่นกับเพื่อนก่อนแล้วถึงจะเข้าห้องเรียนอย่างในห้องเรียนนะคะเวลาที่เข้ามาเนี่ยคุณครูก็จะมีการร้องเพลงแล้วก็มีการสัมผัสเด็กกอดเด็กแล้วก็เพื่อนระหว่างเพื่อนกันก็มีการกอดกันเขาก็หัวเราะสนุกสนานก็จะเป็นการเริ่มในบทเรียนเช่นเดียวกันเราอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันก่อนจะทำอะไรก็ตามเราอาจจะก่อนจะสอนลูกหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกับเขาสัมผัสเขานะคะแล้วก็ค่อยๆที่จะเรียนรู้ไปกับเขานะคะแล้วก็มีกิจกรรมทั้งในบ้านนอกบ้านด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่าเน้นในเรื่องของการที่จะให้เด็กเนี่ยได้คะแนน มีพ่อแม่บางคนบอกว่าถ้าเกิดลูกได้ต่ำกว่าสมมติเต็ม10ต่ำกว่า9เนี่ยมีการตีอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้อยากให้ผู้ปกครองกังวลจนเกินไปเรื่องของความสุขของลูกก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะแล้วในส่วนของอาจารย์เหรียญล่ะคะในฐานะที่คร่ำวอร์ดอยู่กับงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสมองเกี่ยวกับเรื่อง brain based learning มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วอาจารย์เหรียญใหญ่จะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่จะช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการทางสมองหรือว่าช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นบนพื้นฐานของ brain based learning ยังไงบ้างคะ
1: อันดับหนึ่งคือสนับสนุนกับที่อาจารย์บุ๋มพูดมาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งเรื่องการกอดนะมันมีงานวิจัยอะไรจริงๆนะครับว่าเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยครับที่แบบโอเคคุณลักษณะกายภาพเหมือนกันหมดเลยเนี่ยครับสติปัญญาเท่ากันเขาใช้ตัวแปรก็คือการกอดเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็มันก็มีข้อค้นพบว่าเด็กที่ได้รับการกอดเนี่ยจะมีการสร้างคอนเนคชันของสมองเนี่ยเยอะกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการกอดอย่างเงี้ยเพราะนั้นในช่วงวัยที่เรายังสามารถทำได้อยู่เนี่ยเราทำเลยแล้วให้ความรักกอดเขาโดยทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เนี่ยนะครับแล้วก็พอเรากลับไปที่บ้านดูเรื่องอะไรอันเนี้ย ชอบมากจริงๆมันเป็นพื้นฐานที่สุดของเบนเบสเลิร์นนิ่งอันนึงก็คือว่าสมองเนี่ยมันก็คืออวัยวะก้อนหนึ่งเนาะเพราะนั้นเนี่ยอวัยวะก้อนนี้เนี่ยจะแข็งแรงสมบูรณ์ได้ยังไงเนี่ย you are what you eat คุณกินอะไรเข้าไปล่ะใช่ไหมครับเนี่ยพ่อแม่จะต้องเลือกว่าลูกควรจะบริโภคอะไรบริโภคทั้งที่เป็นอาหารกับสื่อต่างๆที่เอาไปใช้แล้วก็อย่างที่บอกว่าตัว BBL หรือการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นองค์ความจบมันยังเป็นอยู่ในกระบวนการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ใช้ศึกษาสมอง

0: เนี่ยก็พัฒนาไปเรื่อยๆข้อมูลใหม่ก็ออกตามมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งนักการศึกษาทุกคนพ่อแม่ทุกคนเนี่ยสามารถสนุกไปกับการเปิดรับข้อมูลใหม่ๆตรงนี
1: ้เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูที่ดูอยู่ทางบ้านคงจะเต็มอิ่มแล้วก็ได้แนวทางรวมทั้งได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะที่จะเอาไปพัฒนาเด็กๆต่อไปค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะเช่นเคยนะคะถ้าหากคุณผู้ชมมีคำถามมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีข้อสงสัยสามารถส่งมาได้ที่ Facebook ของทางรายการค่ะและสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกตอนทางเว็บไซต์ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วน

ความเร็วเฉลี่ยจะใช้การขจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็สมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0 ay เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ sy เท่ากับ uyt บวกเศษ1กำลัง2 ayt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ t เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า t เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ uxt ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
8: อุกกาบาต
3: อุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
1: ้อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คื

แคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารเอกหรือสารกัมมันถันนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโควาเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F จะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโควาเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโควาเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโควาเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะOkay.

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1:1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: โลกที่ทุกอย่างเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยอินเทอร์เน็ตโลกที่ความรู้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโลกที่ใบปริญญาอาจไม่สำคัญเท่ากับการวัดกันที่ความสามารถและทักษะในการทำงานและคลื่นความเปลี่ยนแปลงหลายลูกที่เข้ามาสร้างแรงกระเพื่อมต่อมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศนี่หรือไม่คือโจทย์สำคัญชวนให้ขบคิดว่ามหาวิทยาลัยกำลังจะตายหรือกำลังจะหมดความสำคัญลง
1: ถ้าเราพูดถึงเรื่องที่อยู่ในสังคมทั้งหมดเนี่ยนะครับอะไรที่ไม่มีฟังก์ชันเนี่ยมันตายแน่เพราะนี่เราต้องกลับมาดูว่ามหาลัยเนี่ยบทบาทหรือฟังก์ชันของมหาลัยเนี่ยทำอะไรถ้ามหาลัยคิดเรื่องการให้ความรู้เป็นหลักเนี่ยอันเนี้ยมหาลัยมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์หรืออาจจะต้องตายอย่างที่เขาว่าเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งให้ความรู้เดียวอีกต่อไป
2: เส้นทางของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันต่างหากที่แปลกประหลาดนะมันถึงมหาลัยทั่วประเทศนะที่ไม่ปรับตามการเปลี่ยนแปลงของโลกซะมากกว่าความจริงคำว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะหมายถึงแหล่งที่แบบผลิตความรู้ชั้นสูงอ่ะสำหรับสังคมอ่ะทุกสังคมอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นยุคอดีตหรืออนาคตอีกกี่ปีก็ตามแต่ยังคงต้องการเนาะแหล่งที่ผลิตความรู้ชั้นสูงเพื่อนำไปช่วยในการพัฒนาสังคมที่นำสังคมเพื่อเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติสังคมมนุษย์ที่อยู่รวมกันดังนั้นตัวแหล่งความรู้ที่ต้องผลิตความรู้ชั้นสูงเนี่ยจะยังคงอยู่ในสังคมนะแต่ระบบมันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแค่นั้นเองความหมายของมหาวิทยาลัยมาถึงตรงนั้นนะมันจะไม่มีทางสูญสลายแต่ว่าถ้าหมายถึงแหล่งผลิตนักศึกษาได้ปริญญาตรีโทเอกจัดการศึกษามีหลักสูตรคนมานั่งเรียนในห้องเรียนไอ้อย่างนี้สูญสลายแน่ๆเพราะมันไม่ใช่คำว่ามหาวิทยาลัยมันคือระบบเฉยๆซึ่งระบบต้องเปลี่ยนตามยุคสมัยแน่นอนครับ
3: ตัวที่จะมากระทบมหาวิทยาลัยเนี่ยอันแรกคือเทคโนโลยีตัวนี้ก็ถูก disrupt ในเชิงของตัวผู้เรียนว่าผู้เรียนก็คงมองว่าไม่จำเป็นต้องมาเรียนก็ได้ก็สามารถจะหาองค์ความรู้ต่างๆจาก YouTube จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าเรียนออนไลน์ก็ได้อันนี้คือการแรกจากเดิมเนี่ยมหาวิทยาลัยก็มีการเปิดมันเป็นจำนวนมากเพราะว่าเปิดมาเพื่อจะตอบสนองกับยุคที่เกิดเป็นยุคเบบี้บูมในอดีตมหาวิทยาลัยที่เปิดเยอะๆเหล่านั้นก็ประสบปัญหาในเรื่องของการหาเด็กเข้ามาเรียนก็เห็นจากข่าวมากมายที่มหาวิทยาลัยคณะต่างๆเนี่ยมีที่นั่งเหลือมากกว่าจำนวนผู้สมัครนั้นจะเห็นได้ว่าความคุ้มทุนหรือว่าความคุ้มค่าของการเปิดหลักสูตรต่างๆก็เริ่มไม่มีความคุ้มค่าหลายหลักสูตรก็มีการปิดตัวจนกระทั่งมาสู่เรื่องของการปิดตัวของบางมหาวิทยาลัยประเด็นที่3ก็คือเรื่องของทัศนคติที่ก็เปลี่ยนแปลงไปของคนเจเนอเรชันจากเดิมมาสู่เจเนอเรชันใหม่ๆคนเจเนอเรชันยุคเบบี้บูมเจเนอเรชัน X หรือเจเนอเรชัน Y เนี่ยยังคงให้ความสำคัญกับในเรื่องของใบปริญญาเพราะว่าใบปริญญา

0: ไทยต้องเผชิญเหมือนกันนั่นก็คืออัตราการเกิดของเด็กลดลงนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยน้อยลงทุกปีซึ่งสวนทางกับจำนวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยและส่งผลถึงรายได้งบประมาณต่างๆก็ลดลงเช่นเดียวกันหลายสถาบันจึงพยายามปรับตัวเพื่อดึงดูดนักศึกษาและสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่เพิ่มมากขึ้น
1: อุดมศึกษาไทยเนี่ยก็มีจำนวนค่อนข้างมากจำนวนที่นั่งรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะเกินกว่าจำนวนนักเรียนมัธยมที่จะเข้าสู่ในระบบในแต่ละที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องที่1ก็คือว่าเราพบว่ามหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนเนี่ยมีแนวโน้มเดินหน้าด้วย motivation ทางการเงินเป็นหลัก
0: แนวโน้มการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าหลายสถาบันกำลังเผชิญกับความเสี่ยงในเวลาอันใกล้โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านงบประมาณที่ยังมีแนวโน้มลดลงในมหาวิทยาลัยบางกลุ่มอีกด้วย
1: พอไปดูมหาวิทยาลัยทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยก็ใช้มาตรฐานเดียวกันไปทั้งหมดซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราดูแลเรื่องของมาตรฐานการศึกษาค่อนข้างยากหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยมักจะคิดสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็น worst case scenario คือหนักไปทางเรื่องของควบคุมมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยพอเรามีความกังวลกลัวอะไรมากๆเนี่ยเราไปควบคุมเยอะๆเนี่ยมันทำให้การศึกษาที่ควรจะเดินหน้าให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วเนี่ยไปไม่ค่อยได
0: ้ความหลากหลายของสาขาวิชาและหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยก็เป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่ต้องข้ามเส้นไปให้ได้เพราะอัตราเร่งของสายงานและอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายความต้องการด้านทักษะหลากหลายมากขึ้นสิ่งที่เรียนอยู่ในวันนี้อาจจะไม่ได้นำมาใช้ในวันที่นักศึกษาเรียนจบไปสู่โลกของการทำงานก็เป็นได
1: ้ในขณะเดียวกันก็มีข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องของกฎกติกาควบคุมไปทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องของการรับเข้าเรื่องของกระบวนการออกแบบหลักสูตรเรื่องของเงื่อนไขการจบคือเราพูดง่ายๆเราคุมทั้ง input process output แล้วในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร
0: ่ในเวลาเดียวกันก็เกิดคลื่น disruption ลูกใหญ่ที่มหาวิทยาลัยต้องเจอคือธรรมชาติของการเรียนรู้ที่เปิดกว้างมากขึ้นผ่านระบบออนไลน์ได้ทั่วโลกเราจะเห็นแนวโน้มการรู้ในรูปแบบออนไลน์มีมากขึ้นในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในแพลตฟอร์ม MOOC การผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์และปริญญารวมถึงไฟบังคับอย่างสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น
2: ผมคิดว่ามหาลัยจำเป็นต้องปรับตัวในแง่ที่ว่าแล้วเราจะช่วยกันเตรียมความพร้อมนักศึกษาหรือว่าบัณฑิตของเราเนี่ยนะครับให้เขาสามารถที่จะเรียนจบจากหลักสูตรของเราแล้วออกไปไม่ใช่แค่หางานทำแต่ออกไปใช้ชีวิตออกไปเป็นส่วนหนึ่งเป็นประชากรนะครับที่เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้นะครับมีจิตสำนึกนะครับอยากที่จะเห็นสังคมนั้นมีการพัฒนาที่ดีขึ้นได้ยังไงบ้างเหล่านี้เป็นโจทย์ที่สำคัญที่ผมคิดมหาวิทยาลัยเองจำเป็นต้องตอบให้ได
3: ้ทั้งสามประการเนี่ยน่าจะเป็นสามประการหลักๆที่จะมาก่อความปั่นป่วนให้กับวงการมหาวิทยาลัยไทยได้

0: มหาวิทยาลัยเนี่ยพยายามที่จะ transform จะใช้ว่า transform นักศึกษาของเราเนี่ยนะฮะจากเดิมใช้คำว่านักศึกษานักศึกษาอย่างเดียวนะไปเป็นนักคิดหรือว่านักปฏิบัติหลังจากจบจากเราแล้วเนี่ยเขาต้องคิดเป็นปฏิบัติเป็นสร้างงานได้เองนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเนี่ยคาดหวังนะครับให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาของเราทุกรุ่นอาจารย์เองเนี่ยจะทำหน้าที่จากเดิมเนี่ยเป็นคนสอนนะมาเป็นฟาซิลิเตอร์หรืออาจจะใช้คำว่าเป็นเมนทอร์ก็ได้นะครับซึ่งคำว่าฟาซิลิเตอร์กับคำว่าเมนทอร์เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยมหิดลเนี่ยนะฮะก็ใช้เรื่องนี้ค่อนข้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาปรับ
1: หลากหลายคีย์เวิร์ดสำคัญที่สื่อถึงความตั้งใจสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เน้นปฏิรูปทั้งสองทางทั้งผู้สอนและผู้เรียนเพื่อข้ามเส้นทั้งวิกฤต

0: ท้าทายสู่โอกาสใหม่ๆในโลก Google World และพื้นที่สำคัญที่ทำให้เกิดการ transform ได้จริงนั่นก็คือห้องเรียน
1: Yes you yeah come on
2: 2002 and I come from Pechbon in Visionbury you Visionbury right
1: yeah
2: I have my family I has four people I had my mother my sister my grandmother and meI study University Mahidol, Nakhon Sawan campus.
3: Not good. Doesn't sound so good.
1: Are you very happy today?
2: Yes, I'm very happy.
1: Okay, right.
2: I feel good.
1: I say okay.
4: เราใช้ flip classroom. ต้องบอกว่าเป็นห้องเรียนกลับด้านนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยไปเรียนรู้บทเรียนหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาต้องการที่จะเรียนอาจจะเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ได้หรืออาจจะเรียนรู้จากบทเรียนที่ทางอาจารย์เองหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยเอาไปแขวนไว้อยู่บนแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มอย่างมหิดลเองเนี่ยนะครับเราก็มีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า MUX มหิดล University Extension ซึ่งตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มครับที่อาจารย์ทำเนื้อหามากมายไปแขวนอยู่นะครับเป็นร้อยๆรายวิชาเลยพอเรียนเสร็จแล้วก็เข้ามานั่งในห้องเรียนหรือว่าทางออนไลน์แล้วก็มาดิสคัสกันตรงนี้นักศึกษาเองเนี่ยก็จะมีการเรียนการสอนเป็นแบบ active learning
0: หน้าตาของห้องเรียนของมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเป็นพื้นที่แห่งการเสนอแนะแนวคิดถกเถียงแบ่งปันความรู้และลงมือปฏิบัติมากกว่าการมารับความรู้จากผู้สอนเพียงอย่างเดียวและว่าก่อนที่จะมาเป็นห้องเรียนกลับด้านหรือ flip classroom ได้แบบนี้การวางนโยบายและหลักสูตรจึงเป็นต้นทางสำคัญและเป็นที่มาของ flexible education
4: คำว่า flexible education เนี่ยนักศึกษาเนี่ยสามารถจะเรียนข้ามคณะข้ามส่วนงานได้เลยเราพยายามส่งเสริมให้มีการเรียนข้ามศาสตร์มากขึ้นนอกจาก flexible แล้วจะต้อง sexy ด้วย flexy และ sexy ในที่นี้มีความหมายมากๆเลยคือไม่ใช่ว่า flexible แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเดิมแต่มันต้อง sexy คือหน้าดึงดูดแล้วก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยตรงนี้เป็นอะไรที่เรารับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยมาครับในกระบวนการของการจัดทำหลักสูตรเนี่ยจะมีการวิพากษ์หลักสูตรเราก็ให้ผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยเข้ามาวิพากษ์ได้เต็มที่เลยแล้วทางหลักสูตรเนี่ยก็รับฟังอันนี้เป็นขั้นตอนแรกส่วนในขั้นตอนถัดๆไปเนี่ยก็คือ product ของเราหรือว่านักศึกษาของเราหลังจากที่จบเป็นบัณฑิตแล้วเราก็จะติดตามดูว่าเขาไปทำงานที่ไหนเราก็จะส่งแบบสอบถามรวมไปถึงบางครั้งก็จะเชิญผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยมานั่งคุยกันเลยว่าproduct หรือว่าบัณฑิตของเรายังขาดอะไรบ้างตรงไหนเป็นจุดเด่นตรงไหนเป็นโอกาสในการพัฒนาแล้วเราก็จะมีการนำมาปรับปรุงนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแล้วก็กระบวนการที่ผมก็เชื่อว่าทุกหลักสูตรเนี่ยทำอยู่นะครับเพียงแต่ว่าจะมีความอินเทนซีฟมากน้อยขนาดไหนมหิดลเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยนะฮะเพราะเราเห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยเป็นสเตคโฮลเดอร์หลักๆและที่สำคัญมากๆของเรานะครับไม่ยิ่งหย่อนไปก่อนนักศึกษานะครับนักศึกษาเองเนี่ย ก็เป็นสเตคโฮลเดอร์หลักของมหาวิทยาลัยนะครับเราต้องการทำให้เขาเก่งขึ้นเรื่อย
0: ๆแต่ก่อนที่จะทำให้นักศึกษาหรือผู้เรียนเกิดการพัฒนาได้ทักษะหรือสมรรถนะของอาจารย์รวมถึงการออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละยุคสมัยก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นฉะนั้นอาจารย์ของที่นี่จึงต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอด้วยเช่นกัน
4: อาจารย์เองก็เป็นสเตคโฮลเดอร์ที่สำคัญเช่นเดียวกันเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเรามีโครงการ MUPSFMahidol University Professional Standard Framework เราจะกำหนดสมรรถนะของอาจารย์ของเราเนี่ยเป็น4ระดับด้วยกันถ้าเกิดอาจารย์รู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปอาจารย์เองก็ต้องปรับตัวมีการพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของโลกณปัจจุบันอาจารย์เองก็ต้องเรียนเพิ่มเติมครับตรงนี้ผมถือว่าเป็นวินวินครับเราก็ต้องมีการปรับตัวมีการเรียนเพิ่มเติม
0: หากย่อยลงมาที่หน่วยซึ่งเป็นองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยนั่นก็คือคณะหรือสาขาวิชาเพื่อให้ทุกคนเป็นระบบนิเวศของการขับเคลื่อนทั้งระบบเราจึงมาถอดบทเรียนกันที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
5: จริงๆแล้วเนี่ยสถาบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลเทียบเท่าคณะนะ

0: เราเองเนี่ยก็ปรับตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ถ้าโลกเปลี่ยนแปลงนะเช่นปัญหาเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงนะฮะปัญหาครอบครัวความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนตัวการสร้างองค์ความรู้ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกเราเรียกว่าเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอ่ะนะดังนั้นความรู้ควรจะมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอันนั้นก็เป็นตัวองค์ความรู้อันที่หนึ่งอันที่สองคือภาวะวิกฤตที่มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอดีตจากการที่เราคิดว่าเป็นการพัฒนาที่ดีแต่มันเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนะนั้นพอวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ต้องสร้างองค์ความรู้รองรับภาวะวิกฤตต่างเนี่ยแล้วก็เตรียมคนนะเพื่อไปสู่โลกนะที่มีวิกฤตรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในอนาคตทางสถาบันเองก็ปรับแนวทางตัวการสร้างองค์ความรู้ไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบเนี่ยเราก็พัฒนาทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องของเด็กและเยาวชนแล้วก็ปัญหาของครอบครัวซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยถูกนะถูกกระทำโดยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีหลายอย่างที่เราคิดว่าดีเนี่ยนะปรากฏว่าไม่ใช่
1: ดังนั้นกิจกรรมที่เราได้จัดในวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมประเมินสุขภาพจิตความเครียดเราอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักวิธีการที่จะสร้างเสริมพลังใจพลังเข้มแข็งได้เห็นว่าครอบครัวเรามีความสำคัญแค่ไหนเราจะสร้างครอบครัวเราให้มีความสุขได้อย่างไรแล้วเราก็มีเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากจะสร้างครอบครัวไปด้วยกัน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนไปในหลายมิติเช่นนี้หลักสูตรรูปแบบการเรียนรู้รวมถึงการวางเป้าหมายจึงไม่ได้ทำเพื่อการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนจบแล้วไปทำงานเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆของสถาบันมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนและแก้ไขปัญหาให้กับสังคมไปในเวลาเดียวกัน
3: ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนนะคะของเราก็มีการลงพื้นที่ในชุมชนนะคะคุณครูจะลงไปสำรวจครอบครัวของเด็กๆนะคะว่าแต่ละครอบครัวเป็นอย่างไรในช่วงของสถานการณ์โควิดในช่วงของผู้ปกครองตกงานเนื่องจากโควิดนะคะก็เด็กยากจนเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลงสำรวจพอลงสำรวจเราได้ข้อมูลแล้วเราก็จะมาทำแบบประเมินแบบประเมินให้กับผู้ปกครองนะคะว่าเด็กคนไหนมีความเสี่ยงพัฒนาการเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะ
4: โดยปกติแล้วเนี่ยผู้ปกครองจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปทดสอบอะไรแบบลักษณะแบบนี้โดยทั่วไปจะไม่มีนอกจากว่าเราจะต้องไปหาที่ทดสอบเองนี่เป็นโอกาสถือว่าเป็นโอกาสอย่างมากเลยที่คุณแม่ได้พาน้องมาแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือว่าเราได้เห็นใบพริบของลูกเขาพัฒนาการได้ตามสมกับตามวัยของเขาหรือเปล่าค่ะ
5: ในทัศนะของตัวเองนี่สุดยอดเลยค่ะมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สถาบันที่ให้ความรู้ด้านการศึกษาแล้วลงไปช่วยเหลือชุมชนด้วยเนี่ยค่ะก็มีทั้งเรื่องของข้อมูลที่ชัดเจนแล้วนำมาปฏิบัติลงไปเปลี่ยนแปลงได้จริงถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริงค่ะ
6: เหลืองตัวแดงแล้วก็ถั่วเขียวและถั่วบางเนี่ยแล้วแม่ถั่วก็วางปะปนไปอยู่บนจานเยอะแยะเลยนี่คือตัวเขียว
0: นอกจากเราผลิตบุคลากรนะเราก็พยายามเชื่อมโยงให้ทุกรายวิชานะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในสายงานของการพัฒนาเด็กและครอบครัวไม่ว่าเขาจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นคนทำงานในเนอร์เซอรี่นะเป็นคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นคุณครูในโรงเรียนอนุบาลนำมาสู่หลักสูตรหลายหลักสูตรการดูแลเด็กในภาวะยากลำบากการสร้างผู้ประคองนะเราไม่เรียกผู้ปกครองเราเรียกผู้ประคองนะการสร้างระบบศูนย์เด็กกับโรงเรียนอนุบาลที่เราเรียกว่า trauma informed education ก็คือการศึกษาที่มีความไวต่อเด็กที่มีภาวะบาดแผลทางใจและการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมมาก่อนนะที่นี่มีศูนย์บริการปฐมวัยสาธิตนะก็คือเอาเด็กมาเรียนนะเพื่อสร้างระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือหลักสูตรที่แบบสร้างเสริมพัฒนาการอารมณ์สังคมให้กับเด็กนะฮะเพื่อเติบโตไปอย่างมีศักยภาพนะฮะแล้วก็มีเป็นสังคมอารมณ์ที่ดีนะเราเอาเด็กปกติมาเรียนร่วมกับเด็กที่พัฒนาการล่าช้าหรือเด็กออทิสติกหรือเด็ก LD เด็กสม

0: อาทิสั้นนะบวกกับเด็กที่ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสมที่ถูกช่วยเหลือมาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เอามาเรียนรวมกันในห้องเดียวกันเราสร้างระบบที่เราเรียกว่า inclusive education การเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติเด็กพิเศษแล้วก็เด็กที่ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสมและนำเอาระบบเนี่ยไปขยายเป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมครูศูนย์เด็กเล็กรวมทั้งครูในโรงเรียนอนุบาลเพื่อให้ไปปรับระบบการศึกษาของตนเองเพื่อสร้างเราเรียกว่าระบบการศึกษาที่ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วก็ไม่ทอดทิ้งเด็กผู้ใดไว้ข้างหลังอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต
1: ศูนย์สมานใจปฐมวัยสาธิตจึงเปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการของนักศึกษาได้เรียนรู้และทดลองจากสถานการณ์จริงในเวลาเดียวกันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบ Inclusive Care
2: Doesn't look good, okay? When you speak to people eye contact, look at themIf I said, good morning everyone.
3: Should eye contact
2: the audience. Look at the people you are speaking to, okay? Okay, small thing.
4: อีกอันหนึ่งที่เราพยายามทำเนี่ยเราพยายามต่อยอดนะครับทำเป็น double degree ทำเป็น dual degree ทั้งในมหิดลเองหรือนอกมหาวิทยาลัยตัวอย่างเช่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยนำร่องโอ้ไปเยอะมากหลายหลักสูตรมากก็คือหลักสูตร MD MEng MD MM เป็นต้นนะฮะตรงนี้เนี่ยนะฮะแพทย์นะฮะที่เข้ามาเนี่ยนะครับปี1ถ้าเกิดเขาเองเนี่ยมีความสนใจทางเรื่อง management ก็คือเรียนแพทย์3ปีแล้วก็ไปเรียนทางด้าน management ที่วิทยาลัยการจัดการ1ปีแล้วก็กลับมาเรียนแพทย์อีก3ปีตรงนี้หลังจากจบแล้วเนี่ยก็จะได้2ปริญญาอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ใน flexible เช่นเดียวกันศิริราชจะเรียกว่าเป็น6ยกกำลัง1ภายใน6ปีเนี่ยได้2ปริญญาเป็นต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นต้นนะฮะก็จะมีความร่วมมือกับต่างประเทศเรียนที่มหิดลด้วยแล้วก็ไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็ได้2ปริญญาอันนี้ก็ถือว่าเป็น flexible นะฮะทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ expose กับวิธีการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศนะครับทำให้เขากว้างขึ้นเห็นโลกมากขึ้นหรือแม้กระทั่งตอนนี้มหาวิทยาลัยเองก็ทำความร่วมมือกับทาง SCB Academy คณาจารย์เองก็สามารถไปช้อปปิ้งนะครับบทเรียนของทาง SCB เนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็มา assign ให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้หลังจากนั้นเนี่ยก็มาดิสคัตกันตรงนี้เนี่ยเราก็ประกอบร่างครับจากเดิมเราบังคับว่าต้องเรียน1หน่วยกิจ2หน่วยกิจคราวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยกิจแบบนี้แล้วนะฮะ 0.2 หน่วยกิจ 0.5 หน่วยกิจแล้วมาประกอบร่างเป็นรายวิชาแต่มหาวิทยาลัยเองเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้รับเฉพาะนักศึกษานักเรียนที่มาจากม.6เท่านั้นเรามีเลิร์นเนอร์ครับคนที่ต้องการอัพสกิลรีสกิลนะครับมาศึกษาคอร์สต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับรวมไปถึงตอนนี้แต่ละคนเนี่ยอายุไขก็ยาวนานขึ้นอนาคตอาจจะไม่ใช่เกษียณอายุที่60แล้วก็ได้ใช่ไหมครับก็ต้องมีการอัพสกิลรีสกิลตรงนี้ก็ใช้แพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยในการอัพสกิลรีสกิลเพื่อที่จะทำงานต่อตรงนี้มหาวิทยาลัยเองก็มีความร่วมมือกับหลายๆสภาวิชาชีพหลายๆสถาบันในการอัพสกิลรีสกิลบุคลากรนะครับของสภาวิชาชีพหรือว่าของสถาบันเหล่านั้น
1: ฉะนั้นนิยามของคำว่ายืดหยุ่นหรือ flexible education ทำขึ้นเพื่อสอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้คนในสังคมทุกกลุ่มวัยฐานะทางเศรษฐกิจระดับการศึกษาเพื่อข้ามเส้นกรอบการเรียนรู้แบบเดิมเพิ่มโอกาสและทำให้เข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม
4: จะทำให้โอกาสของการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นจะลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้เราพยายามที่จะกระจายไปสู่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเราจะเอาบทเรียนของเราเนี่ยทำเป็นบทเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้เรียนแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นเครดิตสะสมเอาไว้ในเครดิตแบงค์เครดิตยูนิตแบงค์นะฮะของมหาวิทยาลัย
0: ดังนั้นการที่ให้คนทุกระดับนะฮะเข้าสู่ความรู้ขั้นสูงนั้นได้ด้วยความเข้าใจที่อาจจะต้องมีรูปแบบการถ่ายทอดที่เราจะต้องถ่ายทอดลงไปและให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้อยู่ตอนนี้นะแม้เขาจะจบประถม6มัธยม3นะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตของเขาก็สามารถเรียนรู้ ความรู้ขั้นสูงได้สิ่งที่บอกว่ามหาลัยบางแห่งเช่นมหิดลต้องไปสอนคนชั้นสูงเท่านั้นนะฮะสอนชุมชนยกให้มหาลัยอื่นไปอันนี้ไม่ใช่แหละอันนี้เป็นความเข้าใจผิดแล้วนะความรู้ที่ดีนะคือความรู้ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความรู้นั้นถูกกระจายออกไปให้คนใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงทีอันนั้นต่างหากเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันสร้างต่อไปเราหรือว่าสร้างความรู้ขั้นสูงและระบบการศึกษาขั้นสูงนะที่จะลงลากลึกถึงมวลชนมากกว่าแต่จุดประสงค์แน่นอนย่อมไม่ใช่หมายความว่าให้คนเรียนยาวๆแต่ว่าให้เขาใช้วิชาที่เป็นความรู้ขั้นสูงในการพัฒนาทักษะชีวิตกับทักษะการประกอบชีพได้ทันทีเลยนะขณะเดียวกันในระยะยาวเขาก็เก็บคุณค่าเนี่ยมารวบรวมและสามารถที่จะทำการศึกษาต่อเนื่องต่อไปได้คือทำให้เขารู้ว่าเขาได้เรียนวิชาเดียวกับที่นักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกได้เรียนกันก็เกิดการบ่งบอกว่าวิชานี้นะตรงกับหลักสูตรของนักศึกษาปริญญาโทตรงไหนและมีเครดิตเก็บไว้เครดิตเนี้ยเป็นคุณค่าของชีวิตของเขาด้วยส่วนหนึ่งนะเป็นคุณค่าที่จะชี้บ่งว่าเขาได้ถูกยกระดับทักษะของเขาขึ้นมาสู่ระดับปริญญาโทปริญญาเอกแล้วนะเครดิตนี้ก็เก็บอยู่ที่ตัวเขาอีกฐานหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าฐานแนวราบฐานแนวราบเนี่ยในแต่ละวิชาที่นักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเรียนแล้วเขามาศึกษาด้วยนะเขาเก็บเครดิตได้นะเขาพัฒนาทักษะชีวิตก็ได้แล้วแต่ฐานเนี่ยอาจจะมีการต่อเนื่องนะคอร์ส2คอร์ส3คอร์ส4ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับการเป็นการเก็บเครดิตเพื่อเติบโตไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทก็ได้แต่กลายเป็นวิชาชีพใหม่ยกตัวอย่างนะที่ทางสถาบันพัฒนาอยู่ตอนนี้คือนักปฏิบัติการการเล่นซึ่งแน่นอนทางสถาบันต้องสร้างคุณค่ากับวิชาชีพใหม่เหล่านี้ให้เติบโตเป็นวิชาชีพที่มีผู้ต้องการนะคนจบไปปฏิบัติงานในอนาคตต่อไปได้ด้วยครับ
5: วันนี้ผมจะให้รุ่นพี่เนี่ยที่เขาฝึกกันที่เนี่ยล้วนๆเลยนะทั้งเก็บไข่เองนะครับทั้งคัดแยกไข่เองทั้งให้อาหารเองอ่ะจะนำพานักเรียนไปเรียนรู้ร่วมกับพี่เขาเนาะวันนี้ก็เลยขออนุญาตนะให้พี่พาไป
1: และสุดท้ายสิ่งสำคัญของการศึกษาที่นอกจากจะสร้างความรู้ทักษะสมรรถนะให้กับผู้เรียนแล้วการสร้างความเป็นมนุษย์ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเข้าใจตนเองเข้าใจสังคมและผู้อื่นยังเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าด้านอื่นๆเลย
0: มหาลัยนี่เป็นความหวังของสังคมเลยนะเวลาสังคมมีภาวะวิกฤตการความรู้ใหม่นะต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกนะฮะต้องการแก้ปัญหาหลายๆอย่างนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องใช้ความรู้และความรู้นั้นต้องถูกนำไปใช้ได้ณปัจจุบันเองมหาลัยมหิดลเห็นความสำคัญของ General Education หรือการศึกษาทั่วไปเนี่ยทุกรายวิชาไม่ใช่ออกแบบชีวิตอย่างเดียวนะแล้วก็มีนโยบายที่จะนำเอาหลักสูตร General Education 30เครดิตเนี่ยลงไปในระดับมัธยมเลยเพื่อให้เกิดการพัฒนาความเป็นมนุษย์ของเยาวชนไทยให้เร็วขึ้นนะฮะนักเรียนเองเรียนนอกจากได้ประโยชน์ในการใช้ในการดำเนินชีวิตพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองแล้วเนี่ยยังสามารถเก็บ30เครดิตก่อนจะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนั่นแปลว่าเวลาที่เขาใช้ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลานั้นเพื่อการอื่นในการสร้างประโยชน์ของการศึกษาอย่างอื่นได้ต่อไปได้ด้วยครับ

0: อีกหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่พยายามปรับตัวและทำให้บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไปไกลมากกว่าการผลิตบัณฑิตป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานนั่นก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันนี้พยายามสร้างพื้นที่บ่มเพาะของคนทุกวัยเติบโตไปสู่การเป็นสตาร์ทอัพหรือนวัตกรของสังคม
1: ในประเทศไทยผมดูแล้วแลนด์สเคปเราขาดแซนด์บ็อกซ์มันหายไปเราต้องมีแซนด์บ็อกซ์อาจารย์เพราะว่าประเทศอื่นเขามีกันแต่เราไม่มีช่วงไอเดียสเตทเราหายไปแล้วก็ VC อ่ะครับ Venture Capital ลงทุนส่วนใหญ่กับสตาร์ทอัพที่มันค่อนข้างจะประสบความสำเร็จแล้วหรือมีลูกค้าแล้วแต่เซกเตอร์เนี้ยเรามีคนจำนวนมากแล้วก็ผมคิดว่า

0: มีอะไรบางอย่างที่จะทำให้เขาสำเร็จได
1: ้แต่สิ่งที่สำคัญที่สถาบันการศึกษาควรต้องทำเดี๋ยวนี้เลยนะครับคือการเชื่อมโยงกับอีโคซิสเต็มข้างนอกเพราะความรู้ที่มันล้ำสมัยที่สุดเนี่ยมันมักจะมีกลุ่มคนเนี่ยที่อยู่ข้างนอกรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังนั่งวิจัยกำลังนั่งสร้างโปรเจกต์กำลังนั่งทำสตาร์ทอัพอยู่แต่ถ้าเขาไม่ได้จบจากสถาบันนั้นหรือว่าเขาไม่ได้รู้จักอาจารย์ที่นั่นเนี่ยยากมากที่เขาจะสละเวลาแล้ววกกลับเข้ามาดูในโครงการในมหาวิทยาลัย
0: ก็เลยบอกอาจารย์ว่าอยากจะทำแล้วก็ขอพื้นที่จากอาจารย์เป็นแซนด์บ็อกซ์ซึ่งอาจารย์ก็ต่อยอดวิธีคิดแค่จากไอเดียเล็กๆที่เรามีอาจารย์ต่อยอดให้เป็นมหาศาลทำ brainstorming จนกลายเป็น88 Sandbox
2: สวัสดีครับนะครับเข้าสู่ระบบนิเวศของ Sandbox ในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านด้วยนะครับ
0: ผมคิดว่ามันเป็น movement ทางด้าน education พอสมควรแล้วก็วิธีการเรียนรู้ในอนาคตในเรื่องการศึกษาก็เลยเปลี่ยนแปลงไปจริงๆคือเรารับตั้งแต่เด็กอายุ8ขวบจนถึง88ทุกคนเป็นอะตอมเล็กๆที่เรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเวศที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยท่านอธิการกับท่านรองอธิการเนี่ยปักหมุดน้องมัธยมสามารถที่จะสร้างความฝันบอกความฝันตัวเองผ่าน storytelling ผ่าน pitch deckเอามาให้อาจารย์ดูมีคุณลงทุนในบริษัทยูในสตาร์ทอัพของยูนั่นแปลว่ายูก็มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยนั่นแปลว่าความฝันของคุณถูกเขียนเป็นรูปร่างก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตลอด4ปีเราเชื่อว่านั่นคือช่วงเวลาที่เขาจะได้ explore ได้ทำงานจริงๆ
3: จุดเริ
0: ่
3: มต้นของการทำธุรกิจนี้นะคะก็เริ่มจากตัวพอเองเนี่ยเคยเป็นติวเตอร์มา6ปีเต็มนะคะBusiness Model นะคะรายได้หลักของเราตอนนี้เนี่ยจะมาจากค่าบริการ 10% จากค่าสอนค่ะถ้าเรามีคอร์สเรียนอยู่บนระบบ 5,000 คอร์สเรียนเฉลี่ยที่คอร์สละ 1,000 สอนเราจะมีรายได้อยู่ที่เดือนละ6ล้านบาทค
1: ่
3: ะ
1: แต่พอเรามีแพลตฟอร์มแบบ ATS Sandbox เนี่ยครับมันก็เลยเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่อยู่นอกรั้วมหาลัยทั้งหมดเลยนะครับทั้งนักลงทุนหน่วยงานภาครัฐแบบดีป้าทั้งพี่ๆเมนเทอร์ที่เป็นผู้ประกอบการชั้นดังในประเทศเนี่ยเขาสามารถที่จะมาเชื่อมโยงแล้วรู้สึกว่าในวันนี้เนี่ยเขาก็อยากมาเจอกับคนรุ่นใหม่ที่ทำอะไรเจ๋งๆสักวันหนึ่งเขาอาจจะลงทุนในโปรเจกต์เหล่านั้นอาจจะปั้นน้องๆแล้วอาจจะไปทำธุรกิจด้วยกันนะครับหรือว่ามีความสุขที่จะได้แบ่งปัน
0: สิ่งที่เราทำคือทำเป็นโปรเจกต์เบสการเรียนรู้อยากเรียนรู้เรื่องอะไรอยากเรียนรู้เรื่องการลงทุนเรามีตลาดหลักทรัพย์เป็นพาร์ทเนอร์อยากเรียนรู้เรื่องสตาร์ทอัพเรามี NIA อยากเรียนรู้ด้านดีฟเทคด้านดิจิตอลเรามีดีป้าแล้วมีเครือข่ายธนาคาร VC เต็มไปหมดเลยที่จะช่วยเขาเพราะนั้นเขาจะไม่โทษใครละต่อจากนี้ไปเราจะไม่ได้ยืนสอนคนที่สอนเราคือน้องเหล่านี้นี่แหละเอาความฝันของเขารวบรวมทรัพยากรผ่านเทคโนโลยีต่างๆทำให้เขาสามารถที่จะได้ทดลองความฝันของเขาตลอดระยะเวลา4ปีที่อยู่กับมหาวิทยาลัยเราสร้างความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยให้มันเป็นจริงได้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะทำครับ
3: นี่ก็คือต้องขายใน5ปี
2: อันเนี้ยถ้าเป็นสตาร์ทอัพอาจจะช้าเกินไปแล้วก็มันจะทำให้แรงเราตกที่สุดแล้วอ่ะถ้าคุณไม่มาเป็นที่หนึ่งคือมาเป็นคนแรกคุณก็ต้องดีที่สุดในขั้นตอนไม่งั้นคุณต้องใจตับ
0: องค์กรที่ทำเพื่อสังคมอ่ะมันต้องเลี้ยงตัวเองได้ mindset ต่างหากที่สำคัญอย่างตอนนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็จะคิดเรื่องว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันไปเปลี่ยนแปลงสังคมทำสังคมดีขึ้นไหมอย่างเนี้ยมีหมอมาเป็นหมออาสาช่วยในเรื่องโควิดมีคนอยู่กับแพลตฟอร์มเขาเป็นหมื่นสองหมื่นรายเขาบอกทำไม่ทันละอันนี้เดี๋ยวเรามาช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มให้เขาเอาคนด้านเทคโนโลยีเข้ามาทำเอาคนดีไซน์ทิงกิ้งเข้ามาประกอบทีมพอเขาหลากหลายเขาคิดกว้างขึ้นเขาช่วยคนได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เรารู้สึกว่าเราสนุกขึ้น
1: พอร์ตโฟลิโอของ ADS Sandbox เนี่ยจะทำให้ทุกคนที่เข้าโครงการไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเฟลคุณจะมีใบเบิกทางที่สามารถไปทำงานในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศได้ทุกที่
0: แพลตฟอร์มตัวนี้ตั้งใจว่าเป็นแพลตฟอร์มของประชาชนทุกคนสามารถเอาแพลตฟอร์มของ ADX Sandbox เนี่ยเอาไปใส่ในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนของคุณได้
4: สมมติผมถามคำถามว่าเราไปห้างแล้วเราเจอแชมพูซึ่งมันก็มักจะทำขวดหลายขนาดใช่ไหมผมถามว่าเราควรซื้อขวดเล็กหรือขวดใหญ
3: ่ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เราแบบใช้ทุกวันอยู่แล้วเราต้องใช้จริงๆอ่ะเราก็ซื้อขวดใหญ่ดีกว่า
4: ทำไมถึงมีเงื่อนไขว่าสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เราใช้ทุกวันเลย
3: ขวดเล็กเนี้ยมันอาจจะไม่คุ้มที่ว่าแบบพอเราเอาไปหาแล้วมันอาจจะ

0: มิตรเลยแบบราคามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปตั้งไปช่างตัววัด
2: นอกเหนือจากการสร้างสตาร์ทอัพขึ้นมาประดับวงการเพื่อก้าวผ่านวิกฤตหรือปัญหาของสังคมแต่ละยุคสมัยผ่าน HDX Sandbox อีกหนึ่งการเรียนรู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนในสังคมรวมถึงการพัฒนาภายในตัวเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งในนั้นคือคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร
3: ์คือจริงๆแล้วคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์นะคะหลักสูตรปริญญาตรีเราเนี่ยเราเป็นศิลปศาสตร์บัณฑิตเนาะสาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้นะคะก็จะไม่ได้มุ่งผลิตครูโดยตรงนะคะแต่ว่าอยากจะผลิตเป็นเรียกว่า learning innovator for social change นะคะคือแบบว่าผู้ที่จะสามารถสร้างการเรียนรู้นวัตกรการเรียนรู้ที่ไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวคอนเซปต์เนี้ยมันก็เลยนำมาสู่การที่เราออกแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีที่สอดคล้องกันแล้วก็อาจจะแตกต่างจากที่อื่นบ้างถ้าสมมติว่ามองเนาะหลายๆครั้งเนี่ยเราเวลาเราเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยประมาณปี4เนี่ยเราก็จะมองว่าปี1ปี2ปี3ก็เรียนทฤษฎีไปแล้วเดี๋ยวพอปี4หรือว่าช่วงใกล้ๆปี4เนี่ยเริ่มไปฝึกงานแล้วก็ออกไปเจอของจริงเนาะแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่ทันน่ะในยุคปัจจุบันจริงๆแล้วเราคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันควรเป็นพื้นที่ที่เด็กได้เรียนรู้โลกจริงตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่ว่าเขาได้เรียนรู้โลกจริงแบบที่ล้มบนฟูกเนาะคือมีอาจารย์ผู้สอนว่ามีหลักสูตรคอยประกบเพราะฉะนั้นในการวาง4ชั้นปีเนี่ยเราก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันปี1แน่นอนน้องๆเพิ่งเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเรียนวิชา Gen Ed เนาะหรือว่าการปรับตัวเข้าสู่จากม .6 มาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะก็ไม่เป็นไรก็เรียนเป็นวิชาทั่วไปในการปรับตัวแล้วก็มีวิชาคณะให้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์เบื้องต้นก็ไปเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางจิตวิทยาทางสังคมวิทยาทางนิวโรไซน์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางวิวัฒนาการนะคะโดยที่จริงคณะเราเนี่ยเป็นสหวิทยาการด้วยก็จะมีอาจารย์หลากหลายเลยเนาะแล้วก็เรียนพวก fostering learning skill แน่นอนเขาจะต้องมีทักษะในการสร้างการเรียนรู้คนในมุมการสื่อสารต่างๆฟังพูดอ่านเขียนอันนี้ต้องทำได้เนาะแล้วก็อีกก้อนนึงคือให้ไปเห็นภาพกว้างของการศึกษาในสังคมไทยก่อนเนาะก็จะเป็นวิชาการศึกษาและสังคมเนาะว่าตอนนี้นโยบายเป็นยังไงบ้างต่างประเทศมีที่ไหนบ้างนะคะแต่ทีเนี้ยจุดที่เราคิดว่ามันเป็นการพลิกก็คือในชั้นปีที่2เนาะเราตั้งใจให้น้องๆเนี่ยไปลงเจอของจริงเลยก็คือไปลงพื้นที่ชุมชนไปเรียนรู้จากพื้นที่จริงๆตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ไม่ใช่การไปปล่อยเขาไว้เฉยๆเนาะมันจะมีการปิดทักษะหรือว่าความรู้จำเป็นบางอย่างแต่ไม่ได้ครอบเขาไว้ด้วยทฤษฎีเนาะเราไม่ต้องการให้เขาไปด้วยเลนแบบนักวิชาการการไปลงทำงานกับพื้นที่จริงเนี่ยเราอยากให้เขามีแค่ทักษะหรือว่าเอติกเบื้องต้นในการทำงานกับคนเพราะฉะนั้นในโมเดลปี2เนี่ยก็จะเป็นปีที่ค่อนข้างเป็นไฮไลท์แล้วก็คิดว่าก้อนเนี้ยเด็กก็เกิดการเรียนรู้จริงๆนะคะ
4: โควิดมาเลยเราออกไปสวนไม่ได้แล้วก็รวมตัวกันคุยกันไม่ได้แล้วตอนนั้นเราทำอะไร
5: ตอนนั้นใหม่ๆทั้งคู่ตัวมาก
0: พอเราได้ไปลงพื้นที่เนาะเราเริ่มจากโรงเรียนผู้สูงอายุก่อนเหมือนพอเราพูดถึงปัญหาผลิตสัมพันธ์อ่ะมันก็ต้องมีคนที่คิดมาก่อนเราแล้วแหละว่าผู้สูงอายุเขาก็มีปัญหาผลิตสัมพันธ์กันนะแบบผู้สูงอายุเขาต้องอยู่บ้านเหงาหรือบางคนก็อยู่ในบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็มีปัญหาที่แบบขาดผลิตสัมพันธ์กับลูกหลานขาดผลิตสัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกันก็เลยเกิดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่เราไปดูกันมาร
2: ูปแบบและหน้าตาการเรียนรู้โดยเฉพาะของนักศึกษาชั้นปีที่2เราจึงได้เห็นพวกเขาข้ามเส้นจากกรอบของตำราเรียนมาสู่การถกเถียงคิดค้นหาแนวทางนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ไขโจทย์ที่มีอยู่ในชุมชนสังคมภายใต้วิชาที่ชื่อว่าโครงการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
3: แล้วก็ในเทอมแรกเนี่ยเขาก็จะมีการลงไปอยู่ประมาณ1อาทิตย์กับชุมชนที่เราได้ประสานงานไว้ซึ่งในชุมชนก็จะเป็นมีไปลองฝึกเครื่องมือเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมกับชุมชนเขาอันนี้ในก้อนของเทอมที่1เนาะทีนี้พอเขาเริ่มที่จะแบบได้ไปเจอของจริงแล้วเดี๋ยวพอเทอมที่2เนี่ยเขาจะเริ่มได้กลับมาคิดประเด็นแล้วก็มีโจทย์ในการลงไปทำงานเป็นโครงการนวัตกรรมของเขาเองกับพื้นที่ต่างๆแล้วก็เหมือนติดเครื่องมือในช่วงแรกแล้วพอช่วงเทอม2คุณก็ลงไปทำงานเต็มที่เลยกับพื้นที่ชุมชนนะคะ
6: สวัสดีครับพวกผมก็เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2: ์การลงชุมชนจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ที่ข้ามเส้นไปสู่การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ในชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นเจอสถานการณ์ที่หลากหลายเกิดเป็นชุดประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้เรียนรู้จากผู้คนในสังคม
7: ในกรณีเดียวกับแม่ตะเหน่ที่ขับจักรยานแล้วโดนหมาไล่
8: ไม่

0: ขาขี่จักรยานกันนะ
1: จักรยานสีชมพู
2: สถานการณ์ที่เปิดมากขึ้นหรือเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นเขาเป็นคนเป็นเจ้าของการเรียนรู้เองอะเรารู้สึกว่าบรรยากาศห้องเรียนมันมีความสุขมันสนุกแล้วก็เด็กๆเขาก็เหมือนได้รู้ในสิ่งที่เขาอยากจะรู้แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะสร้างประสบการณ์เรียนรู้ยังไงให้นักศึกษารู้สึกว่าอยากจะไปหาข้อมูลต่อ
3: การที่ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เขาตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งนี้จะต้องเรียนไปทำไมเนี่ยมันน่าจะเป็นแกนที่สำคัญน่าจะที่สุดเลยมั้งฮะกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นการเรียนลอยๆไม่รู้จะได้ใช้เมื่อไหร่อย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอว่าเราไม่รู้เรียนสิ่งนี้ไปทำไมอะครับถ้าคนออกแบบเขาตระหนักว่าเขาจะต้องไปให้ถึงเป้าหมายว่าเรื่องนี้เอาไปใช้ทำอะไรหรือถ้ามีปัญหาแบบนี้จะต้องเอาเรื่องอะไรมาใช้ผมคิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากทั้งในห้องเรียนในการสอบระดับประเทศในนโยบายการศึกษาครับ
4: การลงมือทำลงชุมชนลองผิดลองถูกจากการเรียนรู้ในรูปแบบนี้นอกเหนือจากประสบการณ์ตรงที่ได้ผลลัพธ์สำคัญที่เกิดขึ้นคือการทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนเพราะท้ายที่สุดคือการนำวิชาความรู้ทักษะต่างไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริง
5: สำหรับการที่ได้ลงมือทำจากวิชานี้ค่ะมันทำให้เราเห็นถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมเราได้ลงมือเข้าไปทำกับตรงนั้นคือมันไม่ใช่แค่การเรียนแค่อยู่ในห้องเรียนแค่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแต่การที่เราได้ลงมือทำอ่ะมันสามารถทำให้เราอ่ะได้เจอถึงปัญหาได้แก้สถานการณ์ล่วงหน้าหรือแม้แต่การที่เจอสถานการณ์เฉพาะหน้าขึ้นมาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะมันก็ยังสอนให้เราเห็นถึงโซลูชันในการแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตัวเองเตยมองว่ามันดีมากๆค่ะเพราะว่าการเรียนในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเหมือนเป็นการแค่ท่องจำเพื่อการนำไปสอบแล้วก็จบแค่ในห้องนั้นแต่ว่าการที่เราได้ลงมือทำเนี่ยมันทำให้เราได้เข้าไปสัมผัสปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะทำมันจริงๆอะค่ะแล้วมันจะทำนำไปสู่การที่เราได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ในตอนนั้นแล้วก็เอาไปใช้ในอนาคตซึ่งมันพอมันได้เจอประสบการณ์จริงๆอะค่ะเราไม่ว่าเราจะเจออะไรในอนาคตนะคะเราก็สามารถทำมันได้แน่นอนค่ะ
6: คนสุดท้ายอันสเปนค่ะอื่นๆนี่คืออะไรคะ
7: ก็คือไม่เหมือนเพื่อนเลยค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอะไรเงี้ยก็มาหาเราได
6: ้คนไหนที่ได้ค้นหาตัวเองได้รู้แล้วว่าตนเองชอบแล้วก็อยากที่จะทำอะไรนะคะก็ขอให้น้องสู้ๆแล้วก็ทำมันต่อไปนะคะ
4: ทั้งสองสถาบันกับการข้ามเส้นไปสู่โอกาสใหม่ๆและความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติสิ่งสำคัญลำดับแรกๆคือการสนับสนุนให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีทักษะในการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์สะสมองค์ความรู้ในภาคปฏิบัติจากการทำงานในภาคธุรกิจได
8: ้แนวทางที่ผมเคยนำเสนอไว้เนี่ยคือเราอยากจะให้มองว่ามหาลัยควรทำหน้าที่เป็น Open Integration Platformแปลว่ามันคือพื้นที่ที่เปิดให้คนเนี่ยมาพัฒนามาสร้างมาเชื่อมต่อแล้วก็เติบโตต่อยอดไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่องด้วยตัวเองมหาวิทยาลัยเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยก็คอนเนคกับพาร์ทเนอร์มหาวิทยาลัยเป็นแพลตฟอร์มก็เปิดให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาพัฒนาร่วมกันแล้วก็ทำให้คนสามารถที่จะเชื่อมโยงต่อยอดแล้วก็เดินหน้าไปได้แล้วพวกนี้ก็แปลว่าไม่ต้องเรียนรวดเดียวจบอีกต่อไปเรียนไปสะสมหน่วยกิจไปตามเงื่อนไขของชีวิตช่วงนี้ว่างหน่อยก็เรียนเยอะหน่อยช่วงไหนไม่ว่างไปอยากไปทำอย่างอื่นก็ไปทำได้หน่วยกิจสะสมครบเมื่อไหร่ก็ค่อยมายื่นขอรับปริญญาไปวิธีคิดของการเรียนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยจึงต้องคิดแบบนั้นและเวลาเราพูดแบบนี้ผมไม่ได้หมายถึงเด็กมัธยมอย่างเดียวผมหมายถึงคนที่จบออกไปทำงานแล้วมาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ง่ายขึ้นและได้ตลอดเวลาพวกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดให้คนเรียนรู้ที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้จึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นมากๆแล้ว ถ้าหากว่าเราดูว่าไลฟ์สแปนของ

0: คนเนี่ยอายุ life expectancy ที่มันจะขยับจาก 70-80 ปีเนี่ยขึ้นไปเป็น100ปีในช่วงเวลาอีกไม่นานเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าความรู้ที่เรียนไปตอนปริญญาตรีเนี่ยไม่สามารถจะช่วยเหลือให้เขาเดินหน้าทำงานได้จนกระทั่งเขาเกษียณหรือว่ายังต้องใช้ชีวิตต่อหลังเกษียณไปอีกยาวนานเนี่ยเรื่องพวกนี้ต้องกลับมาคิดใหม่หมดนะครับ
1: เพื่อลดความไม่สอดคล้องกันระหว่างทักษะบัณฑิตที่จบออกมากับตลาดแรงงานในระดับนโยบายก็ควรมีการเพิ่มความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มาช่วยกันขบคิดและออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินคุณภาพบัณฑิตไปพร้อมกันเพื่อให้ทันความต้องการของภาคแรงงานและสถานประกอบการต่างๆหากเราไม่มีการปรับตัวในจุดนี้อาจทำให้ภาวะขาดแคลนแรงงานทักษะสูงยิ่งรุนแรงมากขึ้น
2: ต้องยอมรับว่าตลาดแรงงานเนี่ยมีความต้องการภาคเอกชนเนี่ยมีการเปลี่ยนเร็วมากถ้ามองในมุมทางเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยคือผู้ป้อนคนเข้าสู่ตลาดแรงงานขณะที่ซัพพลายไซด์ต้องการรองอะไรก็ต้องดูเรื่องของคุณภาพอาจารย์ผู้สอนทักษะอาจารย์ผู้สอนนะครับโครงสร้างหลักสูตรต่างๆที่จะเหมาะสมซึ่ง 2-3 เรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงยากแต่ถ้าเราไปมุ่งที่ตัวทักษะโดยเฉพาะเช่นไปอบรมในบางหลักสูตรของภาคเอกชนของภาครัฐหรือของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยกับทักษะที่มีความจำเป็นจริงๆเนี่ยนะครับก็น่าจะมีเป็นประโยชน์มากกว่าก็มองว่าเป็นความท้าทายเนาะทัศนคติที่แตกต่างกันว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นชั้นนำควรจะทำงานด้านใดมากกว่าระหว่างไต่อันดับเคลียร์ไต่อันดับโลกนะหรือจะเซิร์ฟประเทศอย่างเงี้ยก็จะมีประเด็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มของผู้บริหารมหาวิทยาลัยจริงๆต้องปรับตัวหลายเรื่องด้วยกันนะเป็นกลยุทธ์ A B C D สำหรับในเรื่องของการปรับตัวไทยมหาวิทยาลัยไทยเพื่อความอยู่รอดดีกว่า A ก็คือ accreditationนะพูดง่ายคือต้องมีความน่าเชื่อถือคุณต้องมีแรงกิ้งที่ดีในระดับโลกหรือได้รับการยอมรับจากองค์กรสากลในการเซอร์ติฟายคุณภาพตัว B ผมขอใช้คำว่า bridging นะหรือว่าการสร้างสะพานมหาวิทยาลัยเนี่ยเหมือนเกาะอยู่กลางทะเลอ่ะคิดเองทำเองเองทำหลักสูตรเองนะครับบริหารจัดการตัวเองนะแต่ขาด bridging ขาดการเชื่อมเกาะไปสู่เมนแลนด์ในด้านต่างมหาวิทยาลัยก็ต้องมีการเชื่อมกับภาคตลาดแรงงานเชื่อมกับภาคเอกชนนะให้เขารู้ว่าเฮ้ยนี่คือทักษะที่เขาต้องการนะส่งเด็กไปทำงานโรงงานบ้างในสายของสกิลศึกษานะครับเขาเรียกว่าการเชื่อมกับภาคเอกชนหรืออาจจะเชื่อมกับชุมชนนะท้องถิ่นต่างๆเชื่อมกับตัว research funding องค์ความรู้ของอาจารย์เข้าทำงานในสถาบันวิจัยแล้วก็พัฒนาไปสู่ภาคเอกชนเชื่อมกับโรงเรียนและสุดท้ายสำคัญมากคือเชื่อมระหว่างเกาะด้วยกันคือเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันC ที่สำคัญมากตอนนี้ก็คือ customization คือการจัดองค์ความรู้คือองค์หลักสูตรต่างๆที่ customize ตามความต้องการของแต่ละคน customization บางทีอาจจะได้สำหรับกลุ่มคนทำงานก็อย่างนั้นพอไปทำงานรู้ทักษะบางอย่างมันต้องการตัวที่4ก็คือ digitalization นะก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้โลกดิจิตอลมันเป็นเรื่องของการต้องมาใช้กับทุกองค์กรทุกภาคส่วนนั้นในการจัดการมหาวิทยาลัยจะเกิดขึ้นได้ digitalization ก็คือการใช้ดิจิตอลในการบริหารจัดการในตัวมหาวิทยาลัยนะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยที่เป็น traditional มาสู่ smart university IoT Internet of Things การใช้ face recognition การใช้ big data มาวิเคราะห์การจัดการมหาวิทยาลัยซึ่งมันจะทำให้ต้นทุนต่างๆของมหาวิทยาลัยมันจะ lean ลงมันจะน้อยลงมันจะประหยัดขึ้นควรจะ internationalization บัตร localization พูดง่ายคือชื่อเนี่ยจะต้องมีชื่อเสียงในระดับสากล accredited แต่ควรจะต้อง acting like localization ก็คือการเซิร์ฟประโยชน์ของ local เป็นสำคัญความต้องการของ local เป็นสำคัญไม่ใช่แค่ชุมชนอย่างเดียวแน่นอนแต่แรงงานตัวโรงเรียนนักศึกษาต่าง
1: ท้ายที่สุดการเชื่อมต่อทั้งระบบการศึกษาทั้งโรงเรียนที่จะส่งนักเรียนมาเรียนต่อการเชื่อมต่อไปยังมหาวิทยาลัยด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันรวมถึงปลายทางผู้ใช้บัณฑิตจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะข้ามวิกฤตต่างๆที่มหาวิทยาลัยกำลังเผชิญ

0: อน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวนะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

ด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: านนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พอได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยเพราะรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: นี่ปูว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
0: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่าร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้เหรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาส

ุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

จจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรตนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกต pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงสวัยธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่มาลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องๆสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีเวลเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลฮาเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชัน

เพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโควาเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของcos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆท่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับแล้วน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนที่4นะครับซึ่งในควอแดรนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็น
ควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4 45องศาใช่ไหมครับไซน์คือ root 2ส่วน2คอสก็คือ root 2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบ square root 2ส่วน2หารด้วย root 2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือ square root 4หาร2 square root 4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: also agree that she doesn't really follow through with a lot of her statements. I just wanted to point out when Ajahn, you said the laziness part, and you said it's a fact. Actually, it's more an opinion, because maybe you've seen it so many times that it's become a fact. But really, it's really, I think, an opinion, and it's her opinion that it says here, you know, however, Thai students still can't speak English after 12 years. Thai students are intelligent but lazy. No, that's her opinion. Someone may disagree with that. So she needs to be able to support that maybe with statistics, you know, how many students are not doing their homework or sleeping in class or et cetera, et cetera. And like what Ajahn Moon said, with the other countries, maybe some other mentioning those countries or mentioning their grades or mentioning not necessarily their grades, but they're just their level. So a little bit more in there. So this could be, you know, her first draft, essentially. Any other comments or opinions? This was very insightful, especially hearing a student, an M5 student, her opinion on Thai education. That means she's very aware of her future and what's happening to herself and to her classmates, to future generations. So it was a very insightful assignment and lesson. I think it could have been longer than a week. We've probably gotten more, but this was great. This is great. It's a good start.
1: ค่ะสำหรับงานชิ้นแรกนี่นะคะของลูกศิษย์อาจารย์มูลนะคะในเรื่องที่เธอคอมเมนต์เรื่อง Thai Education เนี่ยนะคะจริงๆเธอก็มีประเด็นนะคะค่ะว่าทำไมเราเรียนภาษาอังกฤษ12ปีแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์มูลแล้วก็อาจารย์เชพูดนะคะคือว่าเธอไม่มี concrete evidence นะคะไม่มีตัวอย่างไม่มี facts figures นะคะที่จะมา support ความเห็นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอีกประเด็นนึงที่อาจารย์เชอยากจะเน้นก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราจะมองโอปิเนียนว่าคิดว่าเป็นแฟกต์นะคะคือจริงๆเนี่ยเรื่องโอปิเนียนกับแฟกต์เนี่ยนะคะสอนได้บทหนึ่งเลยนะคะว่าให้แยกแยะว่าให้ลองฝึกดูมาว่าอันไหนเป็นโอปิเนียนอันไหนเป็นแฟกต์นะคะซึ่งอย่างเนี้ยที่นักเรียนคนนี้เขาบอกว่า Thai students are intelligent but lazy เนี่ยนะคะก็ไม่มี supporting evidence นะคะคืออาจจะอาจารย์เชงบอกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะไปเก็บสถิติมาอาจารย์สั่งการบ้านแล้วมีกี่คนที่ส่งนะคะหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็น่าจะดีขึ้นค่ะ
0: Thank you. So we have that for student sample learner voice 1. Let us now go to learner voice 2. Ajahn Kanungnit. Am I saying that correctly? Kanungnit. Ajahn Yuapan. Her M6 student, Yap Pirun. I don't think Ajahn Kanungnit is not here. Yat Pirun. Oh, raindrop. So how cute. Yat Pirun. So let us read her? Is it her? Okay. Her letter to Ajahn about the Thai flooding.
1: งานเขียนชิ้นที่สองนะคะก็เป็นงานเขียนของนักเรียนของอาจารย์คนึงนิดนะคะจากโรงเรียนสวีวิทยาใช่ไหมคะค่ะนะคะชื่อยาพิรุณนะคะ อยู่ชั้นม.6 ก็ลองอ่านดูนะคะแล้วก็ใช้เกณฑ์ของเรานะคะลองประเมินงานเขียนชิ้นนี้อันนี้เป็นลักษณะเป็นจดหมายค่ะ

0: read this letter, you can see the picture quite clearly that what happened to her.
1: Mm-hmm.
0: So that's quite a good writing. But
1: mm-hmm.
0: in the first part, she's talking about like her personal life, that what happened to her. And then she jumped to like talking about the goal. So I think that she needs some connection between talking about her personal life mm-hmm. and also talking about the goal. But anyway, in mm-hmm. conclusion, I think that she did a great job for her writing. Thank you.
1: Thank you, Ajahn, for sharing that. Who would like to add to that? Or emphasize a little bit more of her points? I agree with you, and I also like how you started off with the good points before going on to the advice and the comments, because some students are so, they're so afraid, oh no, what's wrong? The first thing they think about is the wrong thing, when there's actually a lot more good things than they thought. I agree with you. She does connect with the audience very vividly, because, well, it's about what happened to her house. So, like you said, there's an image in your head. So a lot of visual characteristics in this writing, you start connecting right away. So the pathos here is quite strong, right? So a lot of connections. And also, you pointed out some of the words. So some of this, the word choice can stand out to you as a reader. And maybe highlighting some, like, oh, that's a good word. I like Ajahn Naraporn mentioned bald mountain, right? Whoever thinks of a mountain as bald, but that's quite creative, right? It might make you laugh, right? But then you said, oh, yeah, oh, you know? You laugh at first, then you start thinking about how tragic it actually is. And I agree with you, Ajahn, that, yes, it's quite short. It could definitely be better. This is a good start. It's a good draft. And there needs to be a bit more connection between her situation at home and how to connect it to the world with deforestation. So I think this is a good start also. Does anyone have something to advise or suggest? No? Shall we move on?
2: From Chiang Mai. Okay. From Chiang Mai. Shay, one thing that I look at with students writing, and I've commented on this before, is I tell students not to use more than 20 words in a sentence. And as I went through this, there were only two sentences that had more than 20 words. But generally, as I read through students' work, if I can follow their thought pattern, if it makes sense, if they're conveying their thoughts accurately, generally, when I count up the number of words in a sentence, it's less than 20. And in this case, as I read through it, I was impressed with how the sentences made sense individually. Mm-hmm. And so I counted them up. And in the first sentence, 27 words. In the next to the last sentence was probably the most difficult, but this student did a great job with that. They had 40 words. So generally, that's one of the tools that I use when I'm looking at students' work. And I tell students that if you use more than 20 words, then you're losing your train of thought yourself in what you want to say, and your reader is going to get lost in what you're trying to say. So this is a good example of I think, that tool that I always use when looking at writing.
1: Thank you for sharing that tool. It's a good marker, especially, you know, because when you're talking, you don't say, period. Okay, I'm finished now. Right? You just pause. And students have a hard time because they just want to keep writing. And they don't know where to end that sentence. Or exactly, they get lost in their thought. And as teachers, we can guide them to say, okay, this would be good to stop here. It's okay. You can continue with the next sentence. And some of the sentences here, in terms of structure, are quite complicated, but she can still convey the idea. So this shows a skill in putting ideas together in a sentence with more than a regular amount of words that we would be used to for a grade. Well, this is M6, so it's quite high. But some students do have a hard time in expressing a complicated idea in few words. So this Thank you for pointing that out. And actually, that is a good tip for counting the number of words or seeing how long the sentence is and whether it still makes sense to read it. Because yes, I do sometimes get lost in what I read, especially if it's quite long.
3: ค่ะคอมเมนต์ของท่านอาจารย์นะคะจากทั้งท่านันหัวหินนะคะท่านอาจารย์จากทางเชียงใหม่นะคะก็บอกว่างานเขียนชิ้นนี้เนี่ยนะคะก็เขียนได้ดีทีเดียวนะคะโดยเฉพาะท่านอาจารย์วารีนะคะที่หัวหินก็บอกว่าใช้emotional words นะคะซึ่งทำให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกคล้อยตามนะคะทั้ง suffer evacuate อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็นึกภาพออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เชื่ออาจารย์วารีเพราะว่าบ้านอาจารย์ไม่น้ำไม่ท่วมนะคะแต่ถ้าเป็นพวกเราที่อยู่กรุงเทพนี่น้ำท่วมนี่ก็คล้อยตามทันทีเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์โดยไม่ต้องอ่านนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ท่านอาจารย์วารีพูดก็คือถึงว่าสามารถที่จะว่าน่าจะนะคะมีคอนเนคชั่นระหว่างparagraphแรกกับparagraphที่2นิดหนึ่งเพราะว่าparagraphแรกพูดถึงเหตุการณ์ซึ่งตัวนักเรียนเนี่ยประสบนะคะจากความเป็นจริงแล้วก็paragraphที่2นี่พูดถึงสภาพโดยทั่วไปคือว่าประเทศเรานี่ควรจะเป็นยังไงนะคะไม่ควรจะตัดไม้ทำลายป่าซึ่งตรงนี้อาจารย์บอกว่าน่าจะมีคอนเนคชั่นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารู้สึกเป็นไอเดียpersonalกับไอเดียซึ่งgeneralนะคะซึ่งมันไม่ต่อเนื่องกันนะส่วนท่านอาจารย์ทางเชียงใหม่นะคะก็มีทิปนะคะซึ่งแนะนำว่าเราน่าจะลองนับคำในประโยคที่นักเรียนเขียนนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าท่านแนะนำนักเรียนของท่านไปว่าไม่ควรจะเขียนประโยคนึงเกิน20คำนะคะง่ายๆคือไม่ควรจะเกิน2บรรทัดหรือเกือบ2บรรทัดนั่นเองนะคะซึ่งเพราะว่าบางครั้งนี่ประโยคยาวเกินไปเนี่ยคนอ่านเนี่ยอาจารย์บอกว่า get lost ได้หลงทางหลงนะคะแล้วก็คือปฏิปต่อเรื่องไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีประโยคยาวไปแล้วก็เราก็อาจจะเขียนเรื่อยๆไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ว่านักเรียนคนนี้เนี่ยนะคะก็เก่งนะคะมีทักษะในการเขียนที่สามารถจะเขียนประโยคยาวๆนะคะได้หลายประโยคทีเดียวแล้วก็ยังทำให้เราเนี้ยอ่านความคิดของนักเรียนเนี้ยต่อเนื่องไปได้ค่ะนะคะค่ะ
1: Thank you. Does anyone want to share another comment before moving to the next sample? Well, we'll actually skip to learner voice 4. It's quite short, so this won't take you more than a minute.To read. Okay, this is learner voice 4 from Salita Kerpon from Hua Hin. M2 students, great. Yeah. So I'll give you a minute to read and then you can start commenting right away if you'd like after evaluation.
3: ชิ้นถัดมานะคะเป็น Learner Voice 4นะคะเป็นหมายเลข4แต่ว่าเป็นชิ้นที่3ที่เราจะดูนะคะนักเรียนชื่อสาริตาใช่ไหมคะค่ะจากหัวหินนะคะชั้นม.2นะคะซึ่งก็เขียนสั้นๆนี้เราลองดูบ้างเมื่อกี้เราเห็นงานเขียนยาวๆของเด็กนักเรียนม.5ม.6นี้นักเรียนม.2ก็ต้องเขียนด้วยนะคะก็ลองดูแล้วเราจะประเมินอย่างไรนะคะค่ะ

0: ก็ควรจะปรับให้เหมาะสมในแล้วแต่งานของแต่ละชิ้นนะคะซึ่งอาจารย์เชวันนี้ก็จะให้เราลองปรับรูบริกนะคะให้เหมาะสมกับงานเขียนนะคะในช่วงต่อไปค่ะ
1: Thank you So let's move we'll do our last sample before a wrap up and a rubric activity Let us look at Ajahn Das and Ajahn Thunpit's sample student sample learner voice 5Let's go to the one titled How to Survive in the Horrible Flooding. And it is original writing from the student, Wachita Wait. Did I say that right? Thank you. So I'll give you a few minutes to read.
0: And you can... งานเขียนอีกชิ้นหนึ่งนะคะขอขึ้นจอเลยนะคะก็หัวข้อ How to Survive in the Horrible Flooding ซึ่งอันนี้เป็นงานเขียนของนักเรียนของอาจารย์ดารัตและอาจารย์เพลินพิษนะคะจากนครสวรรค์นะคะค่ะก็เป็นลายมือของนักเรียนเลยนะคะค่ะก็ลองอ่านดูนะคะแล้วก็ใช้เกณฑ์

็ได้เรียนให้ทราบไปนะคะท่านอาจารย์ที่ดูรายการนี้นะคะทางโรงเรียนนะคะหรือทางบ้านนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถจะดาวน์โหลดhangouts พวกนี้นะคะได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธินะคะ www.dlf.ac.th ค่ะนะคะเพราะว่าบางชิ้นงานบางชิ้นอาจจะอ่านยากนิดนึงนะคะพอขึ้นจอแล้วค่ะทั้งเกณฑ์ทั้งงานเขียนตัวอย่างงานเขียนนะคะแล้วก็ PowerPoint ทุกอย่างนี้เราเอาขึ้นบนเว็บไซต์ของเราไว้ให้แล้วนะคะทุกตอนเลยนะคะอาจารย์ไปติดตามได้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ได้เมสเสจที่เราต้องการหรือเปล่านะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญในฐานะครูเมื่อจะนำไปสู่ห้องเรียนเราก็คงจะต้องแพลนว่าเราจะทำยังไงถ้าหากว่าเด็กเรายังใหม่เราอาจจะต้องมีโฟกัสควีสชั่นหรือไกด์ไลน์ให้เด็กอาจจะเป็นคำถามเพื่อให้เด็กจะได้คิดตามจะได้ตอบนะคะเพื่อจะได้นำไปสู่ประเด็นว่าสิ่งที่เด็กเขียนเนี่ยมีโฟกัสหรือเปล่า organization ดีไหมหรือมีconnection ต่อผู้อ่านและ logic ไหมเหล่านี้คิดว่าเราในฐานะครูก็คงจะต้องเป็นผู้แนะนำเด็กนะคะโดยวิธีการหรือกระบวนการก็จะเป็นในลักษณะที่เราคุยกันมาตลอดว่าอาจจะมีทั้งแพลนทั้งเรื่องของ peer edit หรือว่าหลายๆอย่างอันนี้คิดว่าในการสอนเราคงจะต้องวางแผนไปไม่ใช่สอนโดยการที่จะให้ผู้เรียนทำไปโดยที่ไม่เข้าใจหลักการนะคะอันนี้ก็ขอฝากว่าครูอาจจะต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อาจารย์ศรีศรีก็มีประเด็นนะคะเพราะปกติเวลาเราจะให้นักเรียนเขียนเนี่ยเราก็จะบอกหัวข้อนะคะแล้วเราก็จะสอนแกรมม่าที่จำเป็นที่ใช้แค่นั้นนะคะแล้วก็จับเขาโยนลงไปนะคะในโลกของการเขียนเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่อาจารย์แนะนำว่าอาจจะมี focus question นะคะมีไกด์ไลน์นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาว่าเขามี voice ที่จะมีไอเดียที่จะนำเสนอนะแล้วก็เขาจะ connect ไอเดียยังไงจะ connect กับผู้อ่านอย่างไรนะคะอันนั้นน่าสำคัญมากๆนะคะมากกว่าแกรมม่าอีกนะคะค่ะก็คงจะจบเซสชั่นที่4ในเพียงเท่านี้นะคะซึ่งเราเน้นในเรื่องทักษะการเขียนแล้วก็การประเมินทักษะการเขียนนักเรียนนะคะซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะคะหวังว่าท่านอาจารย์คงได้นำไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะเราก็จะมาประเมินทักษะการพูดนะคะค่ะค่ะก็จะขอให้เชิญชวนให้ท่านอาจารย์ส่งนะคะเป็นเทปนะคะหรือมาให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการที่เราจะมาฟีดแบ็กกันในเซสชั่นเหมือนกับคราวนี้แต่คราวนี้เป็นงานเขียนคราวหน้าเป็นงานพูดนะคะของนักเรียนค่ะจนกว่าจะพบกันคราวหน้าค่ะขอบคุณท่านอาจารย์เชอรอนซันเชสค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thank you ขอบคุณค่ะ

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอาชาปด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราช

านก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้อื่นก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตามเราเนี่ยนะคะก็น่าจะมี3ส่วนนี้ด้วยกันนะคะ ethos ก็คือ character นะคะ character ว่าผู้พูดหรือว่าผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือไหมนะคะแล้วก็ logos ก็คือ logic นะคะว่าสิ่งที่เขาพูดหรือเขียนเนี่ยmake sense ไหมนะคะมีเหตุมีผลไหมนะคะแล้วก็ pathos ก็คือ emotional connection นะคะว่าสิ่งที่เขาพูดหรือเขียนเนี่ยทำให้เรามีอารมณ์ร่วมไหมมีความรู้สึกคล้อยตามไหมเห็นวิธีการปรุงอาหารเขาแล้วก็อยากรับประทานไหมหรืออะไรอย่างนั้นนะคะค่ะ
1: thank you so let's do a little exercise to wake our brains up a little bit.Okay, I use this for my classes too, this clip. Well, this movie, Baraka, was made about 10 years ago, or a little over 10 years ago. It's kind of scary. It makes me think of how old I am. But we're going to watch a little clip. It's a very long movie. It's about it's a 3-minute clip, but I'm only going to play 2 minutes of it. And Kun Pum will help out with that. While you're watching this clip,I would like you to just take some notes. Maybe do a mind map, write ideas down, whatever. Get a piece of paper or napkin and just write down your ideas. And then afterward, you, by yourself or with a partner, think about the message. What is this director trying to tell you? What is his message? Okay, so Kun Pum, whenever you are ready. Just 2 minutes, please.

0: ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจันเชให้อยากให้ลองเขียนนะคะให้อาจารย์เขียนสปีชซึ่งความยาวแค่นิดเดียวค่ะไม่ถึงครึ่งวินครึ่งนาทีนะคะโดยใช้ท็อปิกจากโดย based on คลิปที่อาจารย์ดูเมื่อกี้เนี่ยนะคะค่ะลองดูนะคะ
1: So I'll give you a few minutes to talk with each other. What are you going to say in your speech? Then write a few sentences, and then I'll ask who is ready to share their speech about their topic based on the clip.
0: ค่ะถ้าทบทวนจากที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ให้ความเห็นนะคะท่านอาจารย์จากกรุงเทพก็ท่านหนึ่งก็พูดถึงคลิปเมื่อกี้นะคะที่เกี่ยวกับคนประชาชนกับลูกไก่ในโรงงานเนี่ยนะคะก็บอกว่า the more population the more chicken killed นะคะอันหนึ่งก็คือยิ่งถ้ามีประชาชนเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ลูกไก่ก็จะถูกฆ่าเป็นอาหารมากเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งจากกรุงเทพเช่นกันก็บอกพูดถึง the right to make a choice นะคะระหว่างคนกับลูกไก่นะคะว่าคนเนี้ยยังมีโอกาสที่จะเลือกนะคะแต่ลูกไก่เนี้ยไม่มีเลยนะคะโดยพออยู่เมื่ออยู่ในโรงงานเนี้ยก็มีคนในโรงงานโดยซ้ำไปที่จะคอยเลือกที่จะเลือกว่าตัวไหนโยนเข้ากล่องไหนนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์จากทางเชียงใหม่ก็พูดถึง the value of life decreases นะคะคือคุณค่าของชีวิตเนี่ยลดลงนะคะเมื่อเป็นประชาชนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะคะทุกคนกลายเป็นเหมือนเครื่องจักรไปหมดแล้วก็ emotionless ค่ะอันนั้นก็สรุปนะคะจากที่ท่านอาจารย์ให้คอมเมนต์ไว้อาจารย์ก็ดูก็เลือกเอาจากตรงนี้นะคะหรือว่าอาจารย์จะมีความคิดเห็นอะไรนอกเหนือจากนี้ลองร่างสปีชนะคะสักครึ่งนาทีค่ะ
1: It's all right this is just a first draft doesn't have to be polished It's okay if it's 10 seconds as long as your idea is out there Who would like to share their quick speech on the topic maybe you have a title for your speech ifOh, yes.
2: Yes, so I start. The more the growth of the population, the more the chicks were killed. I wonder how many chicks would be killed for human food. Why stop killing the others and be vegetarian?
1: Oh, wow. Thank you. What was the last sentence again? Could you please say that? Oh.
2: Why stop?Killing the others and be vegetarian.
1: Ah, thank you. So what do you all think of that speech? Reaction? What are some words that you remember from her speech that are very strong for you? Why? Ah, thank you. Why? Why? Right? That's a question. That's great. When you're giving a speech and you ask a question to the audience,It could be, it's called a rhetorical question, right? There are questions that you can't really answer easily or that you don't have to answer because you know the answer and you just keep it to yourself, right? So Ajahn asked, why do we have to keep killing the chickens? Why can't we just be vegetarians, right? And it's making us think, yeah, making us feel a little guilty a little bit.Right? So yeah, exactly. Thank you. Why? Why? All right. Who else would like to share? Oh, Ajanda. Okay.
3: Yeah. More population make more problems nowadays. We should have the right to make our own decision. Lucky us, we are human. We can choose the right way.To be a smart population like us, we should do smart work, smart heart, and smart population.
1: Thank you. Okay, what are some ideas or words from Ajahn Dah's speech stand out to you? What do you remember the most?
4: I like the repetition of smart, and it's a good device, I think, in speaking to repeat a word many times. It was.Very helpful. Mm-hmm. I like that.
1: Thank you. Yes, smart. We all said smart. Smart work, smart heart. Right, that is a rhetorical device called anaphora, which you don't have to know the fancy word, but when you have a pattern or a repetition,

0: in whatever you're saying or writing, the people remember it more. And then it builds up to a climax. And you're going, oh, yes, that's right. And that's what you were doing. Thank you. We all said smart. Yeah. And it makes us think, are we smart? Yeah. All right. Who else would like to share? Any site?
1: Chiang Mai.
0: Yes.
2: I took a kind of different approach. I wrote, crowded, surrounded by others, crushed together, we are alone. Our fast-paced, mechanized world devalues life and destroys the chance for warmth. There is no opportunity for meaningful relationships, no love. Slow down, smell the roses, bring life back to our increasingly mundane existence.
0: All right, that's it. Oh, thank you. Wow. Powerful. What did you get from that? Did anyone, can you repeat that quickly? I'm sorry. Ajahn Anthony Moon, right?
2: You want me to read the whole thing?
0: Yes, please.
2: Okay.
0: Louder.
2: Crowded, surrounded by others, crushed together, we are alone. Our fast-paced, mechanized world devalues life and destroys the chance for warmth. There is no opportunity for meaningful relationships, no love. Slow down, smell the roses, bring life back to our increasingly mundane existence.
0: Everyone's nodding. Okay, why are you nodding? What are you nodding about? Slow down, right? It's a very powerful because it's all like a command, right? It's telling us, do this, do that. Because if not, then what's the point, right? Right? Slow down. I think Ajahn, here you're saying slow down, right? It's making us think we have to slow down, right? Smell the roses. Yeah, that's great. Thank you. All right. Well, last one, anyone, before we move on? Hua Hin, we have one? Yes, we do.
3: Yes, from Hua Hin. People can do anything in life, but life is very routine. After we do the same thing happens every day, this is just like chickens in a factory. We are always rushing. And do you know where are we going? Thank you.
0: Thank you. Again, ending in the question, making us think, do you know where are we going? Right? Yeah. Oh, it's kind of getting becoming a depressing morning right now. But it's all good for us to think about this, because we can use this for our classrooms, and we can try to get our students to think more about what's happening around them, right? And then expressing their opinion about it. Yeah. Thank you very much. All right. Oh, yes, Ajahn.
4: ค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเราก็ได้สปีชที่น่าสนใจทุกอันเลยนะคะจากคลิปที่ดูไปเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ก็ได้เขียนสปีชแล้วก็มีซึ่งท่านอยากจะยกประเด็นตรงนี้ว่าในการเขียนนะคะที่จะจูงใจผู้ฟังนะคะก็อย่างเช่นที่ท่านจบด้วยคำถามนะคะอย่างเช่นว่า why don't stop killing and become vegetarian นะคะหรือว่าเมื่อกี้นี้ที่เพิ่งจบไปจากท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะ do you know where we are going นะคะซึ่งเป็นคำถามคือช่วยจุดประเด็นช่วยทำให้รู้สึกผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามทันทีเลยนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้คำซ้ำๆนะคะอย่างเช่นท่านอาจารย์รุจิรานะคะที่ตั้งคำถามไว้ท้ายเนี่ยก่อนคำถามก็บอกว่า we are rushing do you know where we are going นะคะก็จากคำว่า rushing ใช้เป็น repetition of word นะคะซึ่งจะเน้นความรู้สึกร่วมนะคะเพื่อผู้ฟังแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ดารัตก็ใช้คำว่า smart ใช่ไหมคะที่บอกว่า smart people smart heartนะคะอย่างนั้นเป็นต้นแล้วก็ท่านอาจารย์มูลจากเชียงใหม่นะคะก็ใช้คำที่ลักษณะเป็นเหมือนกับ อาจารย์เชบอกว่าเป็น command นะคะเป็นเหมือนออกคำสั่งหรือว่าเป็นการบอกเป็น imperative นะคะอย่างเช่นบอก slow down smell the roses bring life back อะไรพวกนี้นะคะอันนั้นก็จบท้าย speech อันนั้นก็เป็นการที่ทำให้รู้สึกคล้อยตามได้เช่นกันนะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆซึ่งน่าสนใจแล้วก็น่าจำเอาไปใช้ค่ะ
0: Thank youAnd so with these speeches, and when you have your students do your speech, I'm sure you do some sort of evaluation, whether informal or not. And I included in this session the same slide from last session about those three characteristics of persuasion, the ethos or the character, the pathos or the emotion, the connection with the audience, and the logos.The logic behind it. So I will leave this here, but we will continue thinking about these three items throughout the session. So it's about wondering whether the speaker has these qualities in his or her speech. So from this past exercise, what new concepts, what new ideas can you share? What can we add to what we learned before?Can you think of anything about opinions, about persuasive speeches? Anything new, an insightful idea? We did talk about the question, right? Adding a question for the audience to think about, or for the listener or the reader to think about. So your speech can have a question in it.Right, making people think. And we can have really pick really good words, words that can wake us up, words that can be repeated. And so it is in our head. It's emphasized, those words, right? So we can remember it more. So that's a technique with persuasive speeches, opinions, right? Trying to create an image in our head. One thing that I also tell my students is when you're going to have a speech, when you're going to give a speech about something or an opinion, it's an opinion you have to believe in. Because if you don't, that way your ethos is strong, right? That way we can believe in you. So I think that's one thing that I always remind my students, you have to really believe in what you are saying. Yeah.So here are some other concepts. KISS, K-I-S-S. Keep it simple and succinct. Succinct means concise, straight to the point, focused, succinct. Simple and succinct. When you give an assignment to your students in class and ask them to give their opinion about anything, it could be something simple,Like, what do you think about, football, right? Or what do you think about this song? Just keep it simple, right? How do they feel about it? What do you want to tell your friends? What do you want to tell your classmates? Short, simple, to the point. And you're focusing on that one message. That one message you really want to get across, that you want to tell everybody.What do I want to say? What point do I want to make? So that's one other thing for persuasive speech. Focus on that one message. I like the KISS one. Keep it simple and succinct.
4: ค่ะ ขอกลับไปเมื่อกี้นิดนึงนะคะที่อาจารย์เชถามว่าเราได้อะไรประเด็นอะไรเพิ่มนะคะจากที่ได้เคยทราบมาแล้วเรียนรู้มาแล้วนะคะจากเรื่องการพูดหรือว่าการเขียนแบบ persuasive เนี่ยนะคะก็อาจารย์ก็พูดถึงที่ท่านสรุปไปแล้วเมื่อกี้นะคะการใช้คำถามการเลือกใช้คำนะคะ strong words แล้วก็เป็น repetition นะคะแล้วก็วิธีการนำเสนอนะคะและประเด็นสำคัญเนี่ยอาจารย์เชบอกว่าผู้พูดเนี่ยต้องเชื่อในตัวเองด้วยเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดนะคะอันนั้นน่ะจะ convincing มากๆนะคะแล้วก็มาถึง KISS ค่ะ K-I-S-S นะคะก็คืออาจารย์บอกว่า

0: message ที่เราส่งออกไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพูดหรือเขียนเนี่ย keep it simple and concise นะคะ succinct คือ concise นะคะคือง่ายแล้วก็สั้นแล้วก็ให้ตรงประเด็นที่สุดแล้วก็ควรจะมี message เดียวคือไม่ใช่นำเสนอหลายๆประเด็นพร้อมๆกันก็จะขาดน้ำหนักไปนะคะก็ควรจะประเด็นเดียวแล้วก็ให้ชัดเจนนะคะมี focus แล้วก็สั้นแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะใช้ภาษาที่ง่ายค่ะ
1: Thank you. So what we're going to listen to now is a very short impromptu speech. Impromptu meaning unrehearsed, not rehearsed. So they didn't practice it. Maybe a little bit to themselves, but they didn't practice it for a long time. And little time for planning. That's impromptu, very spontaneous, right? So. This is one of my students from my speaking class. Her name is Ja. I asked her permission before I play this today, and she said, of course, you can play it. And this class, this exercise, was an impromptu speech exercise. I gave a topic. The title was, The Measure of Wealth is Not by Money and Not by Possessions. So wealth cannot be measured by your money or by your things. And so I gave them 5 minutes to write down their ideas, sentences, or just notes. And then I say, okay, please tell me your speech. And I did not give a time limit. I just said, give me your speech. And so this is Ja's speech on money. There is a script in your packet. There is a script. It starts with, Good morning, everyone, or good afternoon, everyone. It should be the first in your packet. Okay, I listened to it and I wrote the script 2 nights ago. So, all right, and when you're listening, does she keep it simple? Ask yourself, does she keep it simple? Does it have one main message? How do you think she can improve her speech? Okay, Kun Pum, whenever you are ready.
0: ค่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ อย่าเพิ่งเปิดนะคะ ค่ะ สำหรับคลิปนี้ที่จะได้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องหัวข้อคือเรื่องมันนี่นะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เชนะคะอาจารย์ให้โจทย์ไว้ว่า wealth cannot be measured by money or things that you have นะคะคือความร่ำรวยเนี่ยไม่วัดไม่ได้ด้วยเงินหรือว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานนะคะที่อาจารย์เชนำมาแล้วก็อาจารย์บอกว่าคำถามก็คือว่าผู้พูดเนี่ยนะคะ keep it simple คือ speech เนี่ย simple ไหมแล้วก็มีประเด็นสำคัญแค่ประเด็นเดียวที่สื่อถึงหรือเปล่านะคะแล้วก็เราจะปรับยังไงนะคะถ้าคิดว่ายังไม่เหมาะยังปรับปรุงได้นะคะเราจะเสนอว่าควรจะปรับปรุง speech อย่างไรค่ะเชิญฟังได้ค่ะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆ

น้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกประกาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพรแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลล่างานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ F dot เวกเตอร์ S W คืองานเวกเตอร์ F คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ S คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ FS cross theta ซึ่ง F ทำมุม theta องศากับระยะทาง S การเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง Fไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ Pกำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลามีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ w คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงาน ในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานส

0: ศักดิ์และพลังงานจน
1: พลังงานศักดิ์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักดิ์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักดิ์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักดิ์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักดิ์ยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการพลังงานศักดิ์ยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจน kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v สมการของพลังงานจลน์ทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
2: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
3: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
4: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
2: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากพื้นหนึ่งสู่ดินอีกพื้นหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้ว เราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
2: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: างธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆเข้ามาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สอบ

0: สบายมากครับ
1: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
4: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
0: ธรณีพิบัติภัย
5: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
0: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
5: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
3: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
5: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหว ก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: ดีเอลทีวีพูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
5: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
5: อ
2: ัน
5: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
5: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนเป็นธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
5: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
0: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
5: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dlt.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น
ส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ n a บวก n b แล้วก็ลบด้วย n a intersect b ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น p a union b นะครับจะเท่ากับ p a บวก p b ครับแล้วก็ลบด้วย p a intersect b ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ

0: ทิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4 2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวกลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: นี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
2: ่
0: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: อาชีพด้านการประมงและการเกษตรแต่จากการบุกรุกทำลายแผ่วถางพื้นที่ป่าไม้โดยเฉพาะป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์มีจำนวนลดน้อยลงตลอดจนน้ำเค็มได้รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่การเกษตรแปรเปลี่ยนแผ่นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปสู่พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริแก่นายบุญนาคสายสว่างผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจะทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีและมีพระราชดำริเพิ่มเติมเมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตพื้นที่ชายทะเลเพื่อศึกษาพัฒนาพื้นที่ในเขตชายทะเลพร้อมแนะนำให้ประชาชนได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆอย่างเหมาะสมบนพื้นที่ดำเนินการกว่า 85,235 ไร่จากพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งถึงที่ราบเชิงเขาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาดินเข็มฟื้นฟูป่าไม้และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประมงและการเกษตรถ่ายทอดวิทยาการสมัยใหม่เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการที่ประสานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานด้วยการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลอันนำไปสู่การพัฒนาอาชีพที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำและป่าไม้โดยดำเนินการฟื้นฟูป่าไม้และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นบริเวณแนวเขาทำให้พื้นที่ป่ากว่า 11,370 ไร่จากผืนป่าที่ร้างแล้งได้แปรเปลี่ยนเป็นภูเขาเขียวครึ้มส่งผลให้ระบบนิเวศมีความสมดุลยิ่งขึ้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอยต่อป่าชายเลนและเชิงเขาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามลักษณะภูมิสังคมโดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรการปลูกพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษเพื่อลดการใช้สารเคมีปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอาทิกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หอยนางรมเป็นข้าวเกรียงและน้ำพริกเผาหอยนางรมและกลุ่มผลิตน้ำมังคุด
1: ค่ะเมื่อก่อนเราเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมแล้วประสบปัญหาหอยนางรมล้นตลาดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเนื้อหอยนางรมมาทำอะไรดีแล้วศูนย์ก็ได้ส่งให้เราไปอบรมหลักสูตรของการแปรรูปสัตว์น้ำอะค่ะแล้วก็มีการแปรรูปข้าวเกรียบหอยนางรมแล้วก็กลับมาทำพอทำแล้วเราก็ทดลองตลาดมาทดลองตลาดก็ว่ามันขายได้

0: ศูนย์ก็ให้เกษตรอะไรนี้มาดูก่อนแนะนำไอ้พวกปุ๋ยพิธีการใช้พวกปุ๋ยชีวภาพอะไรพวกนี้ฮะก็ผสมผสานกันไปแบบว่าทางศูนย์ก็แนะนำมาก็ใช้เป็นบางส่วนแล้วสังเกตมาที่ว่าการปลูกการทำมาแต่ผลดีไม่ดีแบบไหนผมก็เก็บข้อมูลจากนั้นมาเป็นองค์ประกอบมาผสมผสานกัน
1: ก็ให้ความรู้ในทางทำเกษตรผสมผสานพอตรงนี้หมดเดี๋ยวเราก็เก็บมังคุดเก็บเงาะเป็นอย่างนี้อีกพอช่วงนี้หมดเราก็ไปทำนาพอนาเสร็จแล้วก็กรีดยางต่อมันจะหมุนเวียนอย่างนี
2: ้ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยแต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโตด้วยจึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้กรมประมงกรมชลประทานและกรมอุทกศาสตร์ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไปพระราชดำริวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2534ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบนจึงดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนควบคู่กับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศจากพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่610ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นถึง 1,300 ไร่ทำให้พบความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชสัตว์ป่านกแมลงและเพิ่มความสมดุลสู่ท้องทะเลบริเวณรอบพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบนในขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมรอบอ่าวคุ้งกระเบนเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกับการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนต่อมาได้พัฒนาสู่การเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มควบคู่กับการบำบัดน้ำด้วยวิธีชีวภาพโดยการเติมอากาศและเลี้ยงหอยนางรมในคลองบำบัดน้ำและระบายน้ำผ่านป่าชายเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบนตลอดจนรวบรวมดินเลนนากุ้งเพื่อผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้งพร้อมทั้งทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อฟื้นฟูและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอีกทั้งยังสามารถสร้างผลผลิตกุ้งทะเลประมาณ 2,000 เมตริกตันต่อปีมีมูลค่ามากกว่า200ล้านบาท
0: คือความรู้หลายด้านนะครับการเตรียมบ่อการเตรียมน้ำการดูลูกกุ้งอะไรเนี่ยให้คุณเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาจับใช้ในบ่อว่าทำยังไงจะได้กุ้งดีมากกับเกษตรกรเขาดูแลเกษตรกรอย่างสูงสุดไม่ว่ากลางคืนกลางวันเป็นอะไรนี่ก็โทรไปบอกเขามาดูให้คือถ้าไม่มีศูนย์เนี่ยพวกเราชาวเกษตรกรนี่เลี้ยงกุ้งก็ไม่ได้เพราะมันต่างคนต่างจะนั่นกันอยู่ต่างคนต่างทำอะไรเงี้ยมันไม่เป็นระบบเดียวกันบางคนก็ยังไม่ใช้ระบบเดียวก็มีแต่ครับผมมันมาใช้ระบบศูนย์มาคือผมเชื่อนักวิชาการศูนย
2: ์ผลจากการพัฒนาอาชีพการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคู่กับฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนทั้งการสร้างปะการังเทียมจัดทำธนาคารปูไข่การสร้างบ้านปลาจากสังเชือกเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ำส่งผลสำเร็จสู่ระบบนิเวศที่สมบูรณ์โดยรอบ
3: ตอนนี้เราเหมือนเป็นญาติกันนะครับเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยทุกครั้งที่ผมขอความร่วมมือจากชาวประมงชาวประมงจะให้ทันทีหรือบางทีชาวประมงขอความร่วมมือหรือขอข้อชี้แนะหรือขอความช่วยเหลือจากเราก็จะให้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี้เราทำงานร่วมกันนะครับบางช่วงเวลาเราจะต้องไปฝังตัวกับเขาเป็นสัปดาห์เลยนะครับเพื่อจะดูว่าเราจะทำอะไรกันเราจะช่วยอะไรกันนะครับในส่วนตัวของเราเองเนี่ยผมเองผมมีความรู้สึก ประทับใจนะครับกับการตอบรับของชาวบ้านที่เกิดขึ้นกับส่วนหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ทำงานถวายพระองค์ท่านณศูนย์แห่งนี
2: ้ตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษของการดำเนินงานพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลพิสูจน์ได้แล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติรอบอ่าวคุ้งกระเบนที่เคยเสื่อมโทรมได้ฟื้นกลับมามีความสมบูรณ์ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีมีปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นมีอาหารและอาชีพจากการทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปีอีกด้วยระบบนิเวศชายฝั่งอยู่ในภาวะสมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางศูนย์ดำเนินการอนุรักษ์หญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพยูนกว่า617ไร่จนทำให้พยูนซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได้หวนคืนถิ่นอีกครั้งนับเป็นรางวัลความสำเร็จจากการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่ป่าและพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกษตรกรในพื้นที่และหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษายังสามารถดำรงชีวิตประกอบสัมมาชีพทำสวนผลไม้ทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้จากพื้นที่ที่มีปัญหาดินเค็มทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมได้แปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์สัตว์ป่าและสัตว์ทะเลได้หวนกลับคืนถิ่นที่เคยอาศัยอีกครั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเกิดจากการพัฒนาชายฝั่งทะเลแห่งนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาที่ยั่งยืนต้อนรับผู้มาเยือนที่เดินทางมาศึกษางานและอบรมพัฒนาอาชีพแต่ละปีไม่น้อยกว่า 700,000 คนและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นด้วยพื้นที่แห่งนี้เป็นต้นแบบการพัฒนาที่มีการบูรณาการของผู้ปฏิบัติงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลก่อเกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
4: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งเบนเนี่ยเราดำเนินงานสนองพระบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนำแนวพระบัญญัติเนี่ยมาพัฒนาเป็นเรื่องการจัดการทรัพยากรชายฝั่งให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนตลอดจนเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วก็แปรเปลี่ยนสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่เห็นชัดคือทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้บนภูเขาหรือป่าชายเลนเนี่ยมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะป่าชายเลนท่านจะเห็นว่าเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ในเรื่องการท่องเที่ยวเราเห็นว่าเดิมเนี่ยตรงนี้แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเมื่อศูนย์เข้ามาพัฒนาแล้วเราปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องการท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 700,000 คนท่านจะเห็นว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าทางศูนย์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชนเพื่อเป็นการประกอบอาชีพไปในตัวด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่าเราดำเนินการมาแล้วประสบความสำเร็จค่อนข้างชัดเจนมากครับตรงนี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่น้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือ ความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไป

ารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้เราผักผลไม้ก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านสักทีพร้อมกับพาเกษตรกรคนหนึ่งมาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงเราผักผลไม้เฝ้ามองเกษตรกรซึ่งกำลังวางแผนดำเนินโครงการทฤษฎีใหม่ด้วยความหวังเวลาผ่านไปเนิ่นนานเราผักผลไม้เฝ้ามองดูเกษตรกรเดินไปเดินมาพูดคุยซักถามเหล่าพืชพันธุ์อยู่นั่นแหละดูไม่มีความคืบหน้าเจ้าพริกซึ่งตัวเล็กแต่ใจร้อนจึงร้องถามด้วยความร้อนใจว่าเมื่อไหร่จะขุดสระน้ำสักที
1: ใจเย็นๆสิเจ้าพริกฉันกำลังศึกษาข้อมูลอยู่ก่อนที่จะลงมือเราควรศึกษารายละเอียดด้านต่างๆอย่างรอบด้านไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง
0: จากนั้นเกษตรกรได้อธิบายแผนงานให้เหล่าผักผลไม้ฟังว่า
1: ทฤษฎีใหม่มีปัจจัยสำคัญคือการขุดสระกักเก็บน้ำซึ่งสภาพดินของที่นี่จากการสำรวจมีหลายลักษณะบางแห่งเป็นดินล้วนและดินทรายซึ่งไม่อุ้มน้ำจึงไม่เหมาะแต่มีพื้นที่ทางด้านนู้นเป็นดินเหนียวที่อุ้มน้ำได้ดีน่าจะใช้เป็นพื้นที่ขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำได้
0: คุณผู้ชมรู้ไหมคะการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนี้คือหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะในการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละโครงการพระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบทั้งข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดอย่างครบถ้วนถูกต้องเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการของราษฎรและนอกจากนั้นนะคะพระองค์ทรงไม่ติดตำราคือทรงไม่ผูกมัดติดกับหลักวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรแต่จะทรงดำเนินงานในลักษณะของทางสายกลางที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสามารถปฏิบัติได้จริงและราษฎรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงมาถึงตอนนี้เกษตรกรและเหล่าผักผลไม้ได้ลงแรงช่วยกันขุดสระสำหรับกักเก็บน้ำกันอย่างแข็งขันและในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าโครงการทฤษฎีใหม่ในดินแดนของผักผลไม้จะประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนติดตามชมในตอนหน้านะคะ

โลกต้องการตามที่ทาง World Economic Forum ได้สำรวจในงานการศึกษาระดับโลกกล่าวไว้ว่านอกจากเรื่องทักษะด้านเทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์แล้วยังมีเรื่องของการปรับตัวความอดทนและการเรียนรู้ตลอดเวลาในโลกที่ disruption เป็นสิ่งจำเป็นมากซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ถูกฝึกความอดทนและเรียนรู้ผ่านความยากลำบากมาตั้งแต่ยังเล็กครูคลับคลับของคุณครูวันนี้เราจะมาดูวิชานอกห้องเรียนที่ใช้ดนตรีในการฝึกทักษะ soft skill จนเด็กๆสามารถก้าวข้ามความยากลำบากจนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลามาได้อย่างไร

0: ก็เริ่มฝึกจากเด็กที่เล่นวงเมโลเดียนอยู่แล้วจับมาเล่นเล่นเครื่องวงโยธวาทิตโดยเข้าโน้ตสากลเลยให้เด็กหัดใช้นิ้วเริ่มต้นผมให้เด็กเลือกเครื่องที่ชอบก่อนแล้วเราก็ดูริมฝีปากว่าเขาสามารถเป่าเครื่องอะไรได้บ้างแล้วเราก็ให้เขาเนี่ยลองเป่าเมาส์พีซหรือว่าปากเนี่ยเป่าให้เราฟังพอได้เครื่องเป็นของตัวเองปุ๊บให้เป่าปากไปเรื่อยๆจนชัดเจนเป่าปากประมาณอาทิตย์นึงหรือไม่ก็บางคนผมก็ดูแล้วเป่าปากวันเดียวได้เลยก็ให้เข้าเครื่องเลยพอเข้าเครื่องเลยปุ๊บก็ให้เด็กเป่าอะไรก็ได้ดังๆไปก่อนไม่ต้องสนใจว่าถูกหรือผิดขอให้ดังไปก่อนเพื่อฝึกริมฝีปากให้แข็งๆพอฝึกได้ปุ๊บเด็กก็เริ่มเป็นแล้วก็เริ่มเข้าเครื่องแล้วให้เป่าโน้ตทีละตัวจนไล่โน้ตเป็นแล้วก็ลองเป่าเขาก็จะเป็นกรุ๊ปของเขาอันนี้เป่าแซกนะแซกก็จะอยู่ในกลุ่มแซกคาริเนตอยู่คาริเนตอันโตอยู่อันโตทัมเป็ตอยู่ทัมเป็ตแยกเป็นพาร์ทๆไปแล้วผมก็จะไล่สอนทีละกลุ่มคนไหนที่ยังไม่ได้ไล่สอนเราก็ให้เขาเป่าไปก่อนเป่าดังๆไปก่อนเป่าถูกผิดเป่าไปเลยเป่าไปก่อนแล้วเราก็ค่อยๆมาบอกว่าตัวไหนคืออะไรพอได้1เสียงก็ให้เป่า1เสียงไปก่อนทีละเสียงทีละเสียงไล่จนคล่องในแต่ละพาร์ทพอได้เท่ากันปุ๊บก็จะจับเข้าโน้ตเป็นสเต็ปเขาจะได้เป็นพร้อมๆกันเด็กทุกคนเนี่ยพอฝึกปุ๊บเขาจะได้เพลงเท่ากันเลยก็เป็นพร้อมกันทุกคน1เดือน1เดือนเท่านั้นในการฝึกเด็ก
1: เราใช้ระบบพี่สอนน้องค่ะแล้วก็สามัคคีกันซ้อมทุกวันค่ะ
2: เป็นมีซิฟาร์งาน
3: บางคนเล่นอย่างเดียวก็เล่นอย่างเดียวครับเล่นได้อย่างเดียวก็เล่นอย่างเดียว
4: แล้วเราเล่นกี่อย่างสักอันไหนบ้างครับ
3: คอร์สโซโล
4: ่คอร์สโซโล
3: ่โซโล่แล้วก็สเนย์กองใหญ่แล้วก็ชาบครับ
4: ก็สี่อย่าง
3: ผมตกเลขครับ
0: ก็ต้องขอบคุณชุมชนนะครับทางหลวงพ่อนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสได้แสดงฝีมือในการออกงานก็เราฝึกซ้อม1เดือนเต็มๆช่วงปิดเทอมเนี่ยซ้อมตลอดเช้าถึงเย็นผมก็เอาเวลาของส่วนตัวของเราเนี่ยมาให้มอบให้กับเด็กเราคิดว่าถ้าเด็กได้ตรงนี้ติดตัวไปก็จะได้เป็นอาชีพได้แล้วเขาก็จะได้มีประสบการณ์ดีกว่าเราก็เครื่องนี้นะเราจะทำยังไงได้ล่ะอยากให้เด็กได้มีสนามแล้วก็อยากให้ประสบการณ์เด็กก็จัดทำเป็นเพลงง่ายๆขึ้นมาให้เด็กได้ร้องประสานเสียงได้ขึ้นไปร้องโชว์นั่นเป็นครั้งแรกก็รู้สึกดีใจที่เด็กๆได้เราดีใจกับเด็กๆมากกว่านะเพราะที่เด็กทำได้เราก็ดีใจที่เขาสามารถชนะตัวเองได้พอตรงนั้นมามีเครื่องปุ๊บเราก็พาเด็กๆคนนี้ออกงานอย่างชาวบ้านเขารับทราบว่าทางโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนธรรมศาสตร์จุฬา2เนี้ยมีแต่วงนะก็ได้รับความอนุเคราะห์ก็มาติดต่อนักเรียนให้ไปช่วยเล่นตามงานบวชงานกฐินอย่างเงี้ยครับ

ผมเนี่ยใช้วิธีการโดยการให้เด็กเป่าเพลงง่ายๆเป่าเพลงง่ายๆหรือไม่ก็เล่าประสบการณ์ของตัวเองให้เด็กๆฟังว่าเริ่มต้นมาอย่างไรครูก็เป่าแบบนี้เหมือนเธอนะเสียงที่มันแย่ๆเสียงที่ฟังแล้วมันฟังไม่ได้อะเสียงเหมือนเป็ดอะไรเงี้ยครูก็ผ่านตรงนี้มานะแล้วก็จะเล่าให้เด็กฟังเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเล่าถึงสิ่งที่ถ้าเธอเป็นแล้วเธอจะได้อะไรแล้วก็ให้เขาตั้งใจวางเป้าหมายตอนนี้นะครับเอาใกล้ระยะใกล้นะครับก็วางเป้าหมายคือให้อ่านโน้ตสากลออกคล่องและสามารถไปต่อยอดเอง

0: ได้ไปเรียนต่อที่อื่นได้ส่วนเป้าหมายของวงเนี่ยผมอยากจะทำเป็นวงลูกทุ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นวงสตริงผสมกัน เด็กชุดนี้ก็เคยออกงานเป็นวงลูกทุ่งแล้วแต่ได้ความร่วมมือจากเพื่อนคุณครูด้วยกันนะครับที่นำวงเราเป็นเครื่องเป่าเราไม่มีวงสตริงก็ไปหาคุณครูที่เป็นเพื่อนดนตรีด้วยกันน่ะให้เขามีวงสตริงเขาไม่มีวงโยเราก็ทำเครื่องเป่าไปรวมกับวงสตริงของเขาทำเป็นเพลงลูกทุ่งออกงานที่ผ่านมาเนี่ยครับสอนผมสอนเป้าหมายให้เด็กก็คือให้เขาฝันผมจะสอนบอกถามตลอดว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรจะเป็นนักดนตรีเนี่ยเธอต้องขยันนะต่อไปเธออยากเป็นครูเธอต้องขยันนะดนตรีให้อะไรเธอบ้างแต่ดนตรีให้ครูเนี่ยดนตรีให้ชีวิตครูดนตรีให้อาชีพครูนะครับก็จะบอกเด็กอย่างนี้ให้เด็กฝันแล้วไปให้ถึงการฝึกฝนนะครับนะสำคัญมากเราเอาง่ายๆตัวผมเองอ่ะก็โตมาจากการฝึกซ้อมเขาบอกว่าพรสวรรค์สู้พรแสวงไม่ได้เราแสวงเราให้เด็กรู้จักฝึกทักษะเนี่ยถ้าเกิดขาดการฝึกเนี่ยก็จะไม่ได้เลยผมยังเน้นคำว่าฝึกแล้วก็ฝึกฝนเท่านั้นที่จะเก่งได้พอเราฝึกซ้อมจนเราเก่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้ทุกอย่างต้องฝึกหมดผมมีคำว่าท้อ1คำในตัวผมตอนนั้นผมเล่นดนตรีตอนสมัยมัธยมนะครับเล่นเพลงสรรเสริญพระบารมีผมเป่าทำเป้เป่าเสียงสูงไม่ได้น้ำตาผมไหลน้ำตาไหลเลยผมเดินไปหาอาจารย์ผมอาจารย์ครับผมอยากเลิกเล่นแล้วผมเป่าไม่ได้ผมก็อาจารย์บอกว่าลองเป่าดูสิเดี๋ยวก็ได้ลองอาจารย์บอกให้ลองอ้าวลองก็ลองของอาจารย์คืออาจจะให้ลองแล้วก็สู้อีกครั้งนึงเราก็ลองจากที่เราท้ออยากเลิกแล้วเพราะเราเป่าโน้ตแค่ตัวเดียวไม่ได้เราก็อยากจะเลิกพอเราเป่าได้ปุ๊บเราเริ่มสนุกผมไม่มีคำว่าเบื่อในตัวผมมีแต่คำว่าท้อมันหนักมากแต่พอเรามาเป็นคุณครูเองอ่ะเรากลับเจอคำว่าเบื่อตัวเราเองอ่ะเจอคำว่าเบื่อเราเบื่อแทนเด็กไม่ได้อ่ะเราก็เลิกทำไมเด็กเลิกเบื่อเราคิดเองเลยเด็กเบื่อแน่ๆเลยเพราะเด็กไม่ขยันซ้อมและข้ามความสามารถตัวเองไปไม่ได้ขีดจำกัดของตัวเองไปไม่ได้ทำซ้ำเดิมจนเกิดความเคยชินและเบื่อถ้าเขาข้ามไปได้เขาจะเลยเขาเบื่อเขาจะเจอแต่คำว่าสนุกสนานแล้วก็อยากทำให้ได้อยากทำให้ได้แต่ผมอะตัวผมเองอะผ่านท้อแล้วก็อยากทำไม่ได้อยากทำไม่ได้ไปเรื่อยๆจนเรากลายเป็นครูได้ผมจะลงเล่นกับเด็กทุกอย่างเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่ผมสอนเด็กผมเล่นเป็นหมดผมจะลงเล่นเป่าให้เด็กดูทีละชิ้นเทคนิคในการเป่าแต่ละชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆบอกค่อยๆแทรกให้เขาแล้วที่ว่าเราไปด้วยกันเนี่ยก็คือผมฝึกเด็กได้ปุ๊บไปออกงานเราจะไม่ทิ้งเด็กเราจะเล่นให้เด็กดูเป็นหลักให้กับเด็กว่าเล่นอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะค่อยๆสอนอย่างตอนนี้ผมเน้นเป็นแต่วงเน้นแต่วงผมก็จะค่อยๆสอนว่าเล่นแต่วงเป็นงานบวชเล่นแบบนี้นะบรรเลงแบบนี้นะตอนแห่เล่นเพลงนี้นะเราจะนำเขาไปก่อนจนมาในระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยผมก็จะบอกว่าครูจะไม่เล่นแล้วนะแต่เราก็ลงเล่นแต่ว่าเราจะให้เด็กนำกันเองจะให้หัวหน้าวงเนี่ยขึ้นเพลงเราก็จะคอยอยู่เบื้องหลังก็ยังถือเครื่องดนตรีอยู่ก็คอยเป่าประคองไปถ้าตรงไหนเด็กเหมือนจะเขาจะเป่าไม่ได้เนี่ยเราก็จะเป่าดังขึ้นมาให้เด็กคนอื่นได้ยินด้วยว่าต้องไปต่ออย่างนี้นะก็คือไปด้วยกันประคับประคองไปด้วยกันจนจบเพลง
1: จาก6สเต็ปในการฝึกให้เด็กเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆสามารถนำมาปรับใช้กับวิชาอื่นๆอาทิวิชาคณิตศาสตร์อังกฤษวิทยาศาสตร์และกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งนำไปปรับใช้ในบ้านก็ได้นะครับเราจะเห็นโค้ชหรือนักกีฬาระดับแนวหน้าที่เขาไม่ลดละความพยายามที่จะทำจนประสบความสำเร็จและนี่ก็คือทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบันครับ

ก็รู้สึกภาคภูมิใจกับเด็กๆที่เขาสามารถที่จะก้าวพ้นความเบื่อดนตรีจะมีความเบื่อสำหรับเด็กหรือคนทุกคนที่ฝึกใหม่ถ้าผ่านความเบื่อตรงนี้ไปได้นะจะไม่เลือกเล่นดนตรีจะโหยหาเลยแหละ

0: ช่วง Upskill Reskill ในห้องเรียนของคุณครูมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่ไม่ชอบเรียนอะไรยากๆคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ไม่เก่งไม่ชอบความท้าทายทำอะไรก็ไม่ค่อยอดทนเวลาทำผิดบ่อยๆก็จะล้มเลิกไปเลยทำให้ไม่สนุกกับการเรียนและไม่มาโรงเรียนในที่สุดพฤติกรรมเหล่านี้ครูสามารถช่วยปรับเปลี่ยนได้นะครับในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือ PISA ที่ผ่านมาได้หยิบยกเรื่อง Growth Mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตขึ้นมาอีกครั้งซึ่งในเวทีได้พูดถึงผลลัพธ์ของคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือการงานและอาชีพต่างมีกรอบความคิดแบบ Growth Mindset ทั้งสิ้นเพราะเจ้ากรอบความคิดนี่เองที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ครูและผู้ปกครองควรปลูกฝังให้กับเด็กๆในยุคที่โลกถูกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Growth Mindsetอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับครูไทยบางคนแต่คำถามก็คือแล้วคุณครูมีวิธี how to ปลูก growth mindset ให้กับเด็กๆได้อย่างไรก่อนอื่นครูต้องทราบว่ากรอบความคิดถูกแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆคือกรอบความคิดแบบปิดหรือ fixed mindset ที่เชื่อว่าความฉลาดติดตัวกับมนุษย์มาตั้งแต่เกิดไม่สามารถพัฒนาได้และกรอบความคิดโตที่เรียกว่า growth mindset ที่เชื่อว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาฉะนั้นต้องสร้างให้เด็กเชื่อว่าคนเราสามารถพัฒนาได้ก่อนด้วยเปลี่ยนความคิดฟิกซ์เป็นแบบโกรธโดยที่ 1. ครูเชื่อว่าเด็กสามารถพัฒนาได้และทำให้เด็กมีความเชื่อว่าตัวเองก็พัฒนาได้เช่นเดียวกันเพียงแต่มีหลากหลายวิธี 2. เรื่องที่สอนควรเริ่มจากง่ายไปยากและท้าทายขึ้นเพื่อให้เด็กไต่ระดับการพัฒนาของตนเอง 3. เสริมแรงด้วยคำชมหากเด็กรู้สึกท้อครูควรให้แรงเสริมด้วยคำชมและชมที่ความพยายามเด็กจะค่อยๆเปลี่ยนความคิดจากที่ฉันไม่อยากทำเป็นฉันอยากจะทำและนำไปสู่ฉันต้องทำอย่างไรจนฉันทำได้ในที่สุดซึ่งข้อนี้จะทำให้เด็กได้ฝึกความอดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเช่นกัน 4. ช่วยกระตุ้นฟีดแบ็กหรือข้อมูลสะท้อนกลับที่ให้เห็นถึงกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์เช่นได้คะแนน75/100และหากเด็กทำผิดครูควรปลูกฝังให้เด็กเชื่อว่าผิดไม่เป็นไรแต่เราสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดได้นี่เป็นเพียงสเต็ปเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีกรอบความคิด Growth Mindset เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาที่จะส่งผลดีในระยะยาวให้กับตัวเด็กเองและกำลังของชาติในอนาคตครับร่วมปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

ือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3 ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้ายมาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3 ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2 เท่ากับ y บวก 3

3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x + square root 3 + x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x + 1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 - x + square root 3 + x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ R2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ R2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ -1 ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุด -1 มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อน -1 นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับ -infinity นะครับจนถึงปิด -1 ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึง infinity ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุด -3 -1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของ -3 จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุด -infinity นะครับจนถึงจุด -1 ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึง infinity ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิด -1 จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน

0: อ้อนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่ง
1: โอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทําไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็ก
3: ๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได
0: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3
4: ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้อง

0: ธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 10:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีค่ายวีรบัตรโยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในการนี้ทรงฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกสำหรับกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลด้านสวัสดิการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจและเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์หน่วยและการเผยแพร่วีรกรรมการเสียสละของกำลังพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งจัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีแบ่งออกเป็น5ส่วนประกอบด้วยส่วนที่1จัดแสดงข้อมูลภาพรวมตั้งแต่ปี2508ถึงปัจจุบันโดยมีเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเช่นปี2526ปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการสุรนารีสันติปี2527การสู้รบในพื้นที่ช่องพระพะไลและช่องพริกปี2528การสู้รบในพื้นที่ช่องโอบกและบ้านตาตุมปี2530การสู้รบในพื้นที่ช่องบกปี2500

0: 1954การสู้รบในพื้นที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายและปี2568การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่2การจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานขาเทียมให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระเครื่องแก่พลโทบุญสินพลาดกลางแม่ทัพภาคที่2ขณะนั้นเพื่อนำพระเครื่องพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นของขวัญกำลังใจรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของประทานให้แก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนส่วนที่3จัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนในปี2554และปฏิบัติการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษในปี2568ส่วนที่4จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ได้ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์ต่างๆและส่วนที่5เป็นการรำลึกถึงกำลังพลที่ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้สละชีพรวมจำนวน197นายนำเสนอในรูปแบบฮาโลแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของผู้เสียสละชีวิตทรงพระดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโปรกาสให้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตทุกพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและที่บาดเจ็บทุกพลภาพ
1: ถ้ามีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหาลือกันได้ทั้งสำหรับทุกๆคนก็ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวกท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งอาจจะเป็นการที่รบป้องกันชาติหรือว่าการทำมากินทำดีแล้วก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เผื่อแผ่ให้ทุกคนอย่างนั้นสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
0: ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยกองกำลังสุรนารีได้แก่ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่3ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโปรกาสให้ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทในการนี้

0: ระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที
1: ่เป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นทหารนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไร

0: เรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่แล้วก็ต้องเรากองเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะแปลว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้และมีใจที่เมตตา
1: เสด็จพระราชดำเนินกลับกำลังพลกองกำลังสุรนารีร่วมกันขับร้องเพลงพลังไทยพลังใจเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตวันนี้เวลา 16:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการ Future Support ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จะแสดงผ้าผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือ Empowering People Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและ New Faces New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งต่อยอดงานศิลปาชีพให้เข้ากับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Future Support ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตราภรณ์สยามซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนักรวมทั้งรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธการทองเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบจากท่าราชวรดิษฐ์เข้าสู่พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12ธันวาคม2562พระภูษายกทองทองผ้าลายราชวัตรแย่งประจำยามออก8กลีบพระภูษาพนาฏหรือผ้าคลุมหลังช้างประจำพระเสบศวชิรพาหะช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยนิทรรศการราชภูสิตรา

พรสยามจะจัดจนถึงเดือนเมษายน2570เทศกาลศิริราชภัสตราภรณ์บรมราชินีนาถเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยพระแรกพระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาจัดแสดงด้วยเสมอนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันโดยจะแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิณร้านพิพิธภัณฑ์ทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการผ้าศิลปาชีพสัญจร The Support A Craft Jamie Journey เผยพระพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและผ้าไทยในมิติต่างๆตั้งแต่ที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการสืบสานและต่อยอดสู่บริบทร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความภาคภูมิใจในมรดกผ้าไทยตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและพัฒนางานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันโดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจนำนิทรรศการไปจัดแสดงสามารถติดต่อสอบถามและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ที่อีเมล info@qsmtthailand.org ภายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของที่ระลึกจากนิทรรศการ Future Support ซึ่งทำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าชาวเขาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเช่นที่คาดผมพวงกุญแจน้องหนอนไหมหรือซิลกี้กรอบใส่รูปกระเป๋าสะพายกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดทำความสะอาดพัดกระบอกน้ำและผ้าพันคอรวมทั้งของที่ระลึกจากเทศกาลต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตจากสมาชิกศิลปาชีพเช่นผ้าไหมเสื้อผ้าสำเร็จรูปหมอนปักกระเป๋ากระจูดและเตยปานัน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติยุราชาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูป

ปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 17:00 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:59 นาฬิกา59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ประจำปี2569ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจึงนับเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเป็นศูนย์รวมใจของข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งได้พร้อมใจการไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติเป็นอเนกประการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มี

พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุดิวารังสฤทธิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดสะเกษวัดลาดพร้าววัดกุณฑีรุทธารามวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้วและวัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคฮิรันวัดบรนายกรังสรรค์เจติยะบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีดเพรสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูป

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสําหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอ

ขอเป็นแมวด้วยคนเหรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วยของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: หลายครั้งเมื่อนักเรียนได้มีโอกาสออกมายืนอยู่หน้าชั้นเรียนมักจะมีอาการตื่นเต้นเขินอายยืนบิดไปบิดมาไม่รู้จะเอามือไปไว้ที่ไหนหรือบางครั้งอาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับตัวของคุณครูเองในวันนี้รายการครูพบกูรูได้นำวิธีการฝึกเพื่อเสริมความมั่นใจด้วยวิธีทางการแสดงของคุณนิมิตพิพิธกุลศิลปินรางวัลศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดงปีพุทธศักราช2550มาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกให้แก่นักเรียนและตนเอง
1: ความมั่นใจเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกล้าที่จะแสดงออกคำว่าแสดงออกไม่ได้หมายถึงการทำท่าทำทางอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการแสดงออกทางความคิดด้วยเพราะว่าคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยแม้แต่ความคิดเขาก็ไม่กล้าพูดเมื่อเรากล้าแสดงความคิดมันก็จะเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆเกิดการเปิดความคิดเปิดมุมมองเปิดรับเปิดให้นะครับซึ่งจุดนี้แหละมันจะเป็นจุดของการพัฒนาต่อไปที่ดีการแสดงเนี่ยมันเปลี่ยนเรามันมีพลังศักยภาพที่มีอยู่ในทางศิลปะเนี่ยมันถูกใช้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวรรณศิลป์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลีลาการทำฉากการทำเสื้อผ้าการแสดงออกการทำงานรวมหมู่มันก็เลยเป็นจุดเริ่มแรกที่ทำให้เรารักการแสดงนะครับปัจจุบันนี้ก็คือยังคงทำงานด้านสายการแสดงเนี่ยทั้ง3ด้านเลยก็คือด้านของละครเวทีนะครับแล้วก็ด้านของภาพยนตร์ด้านของละครหุ่นจริงๆเป็นคนที่สนใจเรื่องการทำกิจกรรมกับเด็กมาก่อนนานแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาฟูมฟักขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีกิจกรรมที่เน้นหนักไปด้านของการทำงานสังคมโดยใช้สื่อศิลปะการละครเนี่ยเป็นตัวร้อยเรียงให้เขาก้าวไปสู่ความรู้ด้านนั้นๆการแสดงบางครั้งก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเด็กมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากสำหรับเด็กที่ไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่คุณครูจะพาให้เด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการโดยที่ไม่ไปชี้ชัดว่ามันคือวิชาการแสดงหรือการละครหรือความพยายามจะให้เขาเล่นละคร
2: สำหรับเทคนิคที่อยากได้รับนะคะก็คือการพัฒนาเด็กให้เขากล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะมีความมั่นใจในการที่เขาจะมานำเสนองานก็จะช่วยให้การเรียนการสอนของเขาของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วตัวเขาเองก็ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้นที่สูงขึ้น
3: ก็อยากได้เทคนิคนะครับที่จะมาปรับเปลี่ยนใช้กับตัวของผมเองนะครับในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอการแสดงต่อหน้านักเรียนเยอะๆนะครับการที่จะทำให้ตัวเองเป็นจุดสนใจเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับครู
4: เด็กบางคนไม่กล้าแม้จะนับแนะนำชื่อตัวเองว่าหนูชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขที่เท่าไหร่บางทีถ้าเขาได้จับไมค์หรือว่าได้ออกมายืนหน้าห้องเขาจะเกิดความไม่มั่นใจรู้สึกไม่มั่นคงในความรู้สึกของตัวเอง
5: อยากจะได้เทคนิคใหม่ๆในเรื่องของการสอนเกี่ยวกับการแสดง

0: ค่ะก็เพื่อที่จะมาปรับปรุงในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสามารถนำเทคนิคใหม่ๆอันนี้ไปใช้ได้ในวิชาที่ตัวเองเรียน
1: มีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการกล้าแสดงออกของเด็ก
2: ๆรู้เลยว่าเด็กเขาจะขาดความมั่นใจแล้วเด็กเมื่อขาดความมั่นใจแล้วก็ไม่ได้รับการแนะนำที่ถูกวิธี
3: จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการถามตอบในชั้นเรียนเขาไม่กล้าที่จะแสดงออกต่อหน้าคนเยอะ
4: เด็กส่วนมากแล้วมันเป็นเด็กการแสดงอยู่แล้วแต่ทีนี้เราไม่ได้สอนเฉพาะเด็กกลุ่มนี้จะต้องสอนทั้งระดับสายชั้นแบบเนี้ยคือเราจะทำยังไง
1: ผมอยากจะบอกว่าจริงๆผมเลยเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองมาก่อนตอนสมัยเรียนมากๆทีนี้อะไรที่ทำให้ผมกลายมาเป็นครูสอนการแสดงได้จริงๆแล้วมันมาจากการที่ผมเริ่มค่อยๆปลดปล่อยตัวเองให้อิสระขึ้นเริ่มอยู่ในกรอบน้อยลงเวลาที่ผมสอนเด็กเนี่ยผมจะบอกเลยว่าไม่มีอะไรผิดในวิชาการแสดงการแสดงมันจึงเป็นวิธีการปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่ตัวเด็กเป็นเวลาที่เราสอนเนี่ยเราอาจจะต้องยอมเขาเรียกว่าอดใจนิดนึงในการที่จะต้องเจาะเอาความก้าวร้าวหรือความรุนแรงหรือความเยอะหรือความมากของเขาเนี่ยออกมาก่อนปล่อยเขาออกมาก่อนแล้วมาดูต่อไปว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาเป็นอย่างไรมันจะมีคำนึงที่ผมชอบใช้พูดเหมือนกันเวลาสอนคือคำว่าสิ่งที่เรามีที่คนอื่นไม่มีคือมันจะต้องทำให้เด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะมองเห็นจุดนี้พอมีจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถหยิบมันมาใช้ได้เพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเปิดให้เด็กเนี่ยเขาได้ใช้ทางของเขาเนี่ยในการแสดงเนี่ยหรือแสดงออกเนี่ยมันจะเป็นบันไดเลยที่ทำให้เราได้เจออะไรใหม่ๆเรื่องจริงผมว่าครูจะสนุกด้วยแต่ต้องฝากนิดนึงว่าพยายามอย่ามองว่าเป็นเรื่องว่าเด็กอ่อนหรือเด็กเก่งให้มองว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถทักษะหลากหลายการแสดงจริงๆมันเป็นเรื่องการสื่อสารสมมติว่าคุณครูอยากจะให้แสดงอะไรก็ตามแต่อาจจะลองเปลี่ยนใหม่ว่าไม่มีไอ้ตัวเลือกไว
4: ้
1: แต่มีสิ่งที่ลองคุยกับเขาดูว่าเขากำลังอยากจะพูดเรื่องอะไร
3: อยากได้วิธีที่จะทำยังไงให้ดึงเด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องของตัวเองออกมา
1: จะมีวิธีการอย่างนึงก็คือว่าไอ้วิธีการเชิงเปรียบนะซึ่งละครมันจะต้องใช้อยู่แล้วการแสดงมันต้องใช้อยู่แล้วคือแทนที่เราจะไปถามที่ตัวไอ้ subject ตัวนั้นเนี่ยให้เราลองไปถามอย่างอื่นว่ามันมีวิธีการอะไรไหมที่เขาจะสามารถมองเห็นไอ้เจ้าสิ่งนี้ได้ชัดเจนขึ้นคือกลับไปสู่เบสิกกลับไปสู่ไอ้จุดเริ่มต้นง่ายๆที่เด็กจะตอบได้แล้วเราค่อยๆตบไอ้สารที่เราอยากจะพูดเนี่ยตบกลับมาทีหลังเพราะว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับเด็กอะฮะที่เด็กจะต้องพยายามตอบให้ได้ตามข้อ1 2 3 4 5เด็กจะรู้สึกสนุกที่จะตอบนอกเหนือจาก5ข้อนี้เป็นธรรมชาติแต่ว่าเราจะบอกว่า5ที่นอกเหนือจาก5ข้อนี้มันก็อยู่ใน5ข้อนี้แหละแต่ให้มันไม่อยู่ในภายหลังการสอนการแสดงหรือการสอนเด็กๆก็ตามแต่มันเป็นการลากอะเป็นการหวานล้อมอ้อมดึงแล้วก็ค่อยๆลากมาสู่จุดคือจริงๆแล้วมันมีคำอยู่คำหนึ่งของการแสดงเนี่ยเขาเรียกplay ภาษาอังกฤษคือ play ทำไมเขาเรียกว่า play ก็คือเล่
4: น
1: ถ้าเราได้มีโอกาสสังเกตเวลาที่เด็กเล่นเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะมีความสุขมากเขาจะเพลิดเพลินกับสิ่งที่เขาทำนั่นแหละเขาได้เริ่มแสดงออกแล้วก็แสดงได้แล้วนะครับทีนี้วันนี้ผมก็เลยว่าอยากจะชวนคุณครูเนี่ยมา play กันมาเล่นก
4: ันมาเป็นเด็ก
1: ไงกลับมาเป็นเด็กกันนิดนึงลองเราไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแล้วลองสนุกกับการที่มองดินสอเป็นองุ่นกันดูนะครับ
5: คุณนิมิตแนะนำเทคนิคการฝึกเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คุณครูทั้ง4ท่านและให้คุณครูทดลองฝึกแต่ละกิจกรรมต่อเนื่องกันไปเพราะการสร้างความมั่นใจจำเป็นต้องใช้กระบวนการของกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องจึงจะเห็นผลได้อย่างชัดเจน
1: ปกติเวลาผมสอนเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากกิจกรรมตัวนี้ก่อนนะครับคือกิจกรรมที่ทำให้จิตใจเนี่ยได้ถูกผ่อนคลายโดยการที่เราจะมาสมมติว่าหัวของเราเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกาน้ำนะครับหูของเรานี่เป็นเหมือนกลวยนะครับแล้วเราก็จะเอามือเนี่ยจับอย่างนี้จับกาน้ำอย่างนี้อ่ะลองดูครับจับดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหายใจเข้านะครับพอหายใจออกแล้วเนี่ยเราจะเทกาน้ำออกนะเวลาหายใจออกให้หายใจออกแบบนี้คือถ้าใครรู้สึกว่าขณะที่ดึงแล้วยังมีการรั้งนะแสดงว่าเราเครียดหรือเราฝืนไม่ยอมเทมันออกนะครับให้ปล่อยสบายๆและเวลาที่หายใจเข้าไปเท่าไหร่หายใจออกให้หมดนะครับอย่าหายใจแล้วกักไว้ที่เหลือเก็บไว้ไม่เอานะครับออกให้หมดนะครับโอเคนะครับหายใจเข้าหายใจออก

ับเทช้าๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเทอีกครั้งหนึ่งจินตนาการว่ากำลังเทมันไปด้วยนะครับอะไรที่เรากังวลใจอะไรที่เรารู้สึกมันเป็นปัญหาอะไรที่มันทุกข์ร้อนเทมันออกไปให้เจ้าครับออก

0: พอหัวเราเบาแล้วนะครับต้องพยายามทำให้ตัวเบาด้วยทำไงจะตัวเบานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเชิญมาครับตรงนี้นะครับเนี่ยสมมติว่าผมแตะปุ๊บพอผมแตะปุ๊บเนี่ยให้ลอยไปเดี๋ยวลองแตะผมดูทีนี้ลองแตะผมดูแตะผมครับแตะปุ๊บแล้วปล่อยลอยไปแตะอีกแตะตรงไหนก็ได้ลอยไปเรื่อยๆแตะอีกแตะไปอีก
1: แตะขาเลย
0: แตะตรงไหนก็ได้ได้ดูแลนิดนึงได้แตะให้รู้ครับแตะสัมผัสให้รู้ว่าต้องการให้เขาไปทิศไหนแตะแรงจะไปแรงแตะเบาจะไปเบาลองจับคู่กันดูสิครับแตะไปเรื่อยๆหลับตาก็ได้ครับแล้วลองพยายามให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในน้ำจินตนาการว่าเราอยู่ในน้ำแล้วก็ลอยไปเรื่อยๆถ้าเราแตะแล้วรู้สึกเขายังหนักอยู่นี่แสดงว่าเขาฝืนลองสบาย
2: ๆเทคนิคการเทน้ำและการแตะตัวลอยของคุณนิมิตนั้นช่วยในการคลายความกังวลความตึงเครียดและช่วยในการผ่อนคลายร่างกาย
0: เพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วจุดสำคัญที่เราจะให้เขาแสดงอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องให้เขาสบายก่อนทีนี้ให้อีกหนึ่งอันแบบฝึกหัดเพราะว่าเนื่องจากว่าครูที่มานี่มีกลุ่มเด็กหลากหลายหลักการของมันง่ายนิดเดียวมันว่าด้วยเรื่องของการที่สร้างแล้วผลักมันออกไปสร้างในที่นี้ก็คือโลกสร้างพลังสร้างมวลขึ้นมาแล้วผลักมันออกไปทีนี้ตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดที่เราจะทำให้เขาสนุกกับการใช้มือใช้ไม้แล้วเพิ่มพลังให้เขาด้วยลูกบอลมาแล้วว้าวตายเลยว้าวนี่ครับสบายใจไหมฮะปกติเคยทำงี้ไหมครับลองไปทำดูบ้างนะครับแล้วจริงๆมันจะช่วยเพิ่มเพราะว่าอะไรมันเป็นการสร้างพลังของตัวเราซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่เยอะแล้วโยนพลังออกไปนะครับซึ่งจริงๆไอการที่เราจะนำเสนอหรือแสดงอะไรก็เป็นเช่นนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราเริ่มสามารถที่จะใช้ได้คือการเปิดหรือระเบิดอุปกรณ์การสอนที่ง่ายที่สุดที่หาได้ในโรงเรียนนะครับในการที่จะฝึกเด็กเราจะต้องเริ่มสอนเด็กบอกว่าก่อนที่เราจะโยนบอลไปให้ใครเราต้องดูว่าเขาพร้อมหรือเปล่าอันดับที่หนึ่ง อันดับที่สองคือเราต้องสื่อสารกับเขาก่อนว่าเขามองเราอยู่หรือเปล่าเช่นเขาไม่ได้มองเราอยู่เลยแต่เราโยนไปแล้ว
1: มันจะดังแตก
0: มันเขาก็จะแบบรับไม่ทันเพราะฉะนั้นมันจะโยงไปสู่การแสดงว่าถ้าเราจะสื่อสารกับใครเราต้องสื่อสารกับคนคนนั้นต้องโฟกัสชัดเจนโอเคครับมองก่อนแล้วจึงส่งครับมองก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งอย่ารีบร้อนมองก่อน
1: มอง
0: ก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งในภาษาอังกฤษในการสอนการแสดงเขาใช้คำว่าgive and take คือต้องพร้อมที่จะให
1: ้
0: และพร้อมที่จะรับถ้าให้อย่างเดียวโดยที่ไม่พร้อมที่จะรับก็ไม่ได้ถ้ารับอย่างเดียวโดยไม่พร้อมที่จะให้ก็ไม่ได้ฝึกให้เขาสื่อสารกับทุกๆคนแล้วเขาจะเป็นนักสื่อสารที่ดีใช่ไหมฮะทีนี้จากลูกบอลนี้เราพาไปสู่อะไรได้อีกเราจะโยนบอลกันอีกแล้วแต่ไม่มีบอลครับเราจะมีบอลที่เป็นบอลอากาศและผมจะส่งไป
3: อย่าเพิ่งโยนกลับมาสิ
0: มองให้เห็นก่อนว่าส่งเดี๋ยวไปส่งครับรับแล้วไปต่อครับเหมือนการใช้โจทย์เดียวกันคือมองว่าเขาพร้อมก่อนแล้วส่งไปครับแล้วรับอ่ะลองเปลี่ยนมันดูสิเช่นลองให้มันแบบว่าเบาๆก็ได้หรือหนักๆก็ได้เราก็ต้องรับหนักส่งหนักก็ต้องรับหนักส่งเบาก็ต้องรับเบานะครับการสื่อสารเหล่านี้ทำบ่อยๆแล้วเด็กเขาจะเริ่มคล่องคือปกติแล้วเวลาพูดเนี่ยมันจะต้องมีภาษาท่าทางใช่ไหมครับทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวเขาก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อเวลาพูดนี่เขาก็ต้องมีการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับการพูดของเขาด้วยเนี่ยมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าขยายร่างกายเพราะฉะนั้นไอ้จุดสำคัญก่อนที่เขาจะไป

0: ฝึกแสดงอะไรก็ตามแต่ให้เขาใช้สิ่งเหล่านี้ให้คล่องตัวให้สบายก่อนตอนนี้เรากำลังยืนเป็นตัวเราใช่ไหมครับยืนปกติลองยืนแล้วให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้าสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือว่าบุคลิกภาพบางอย่างเปลี่ยนไปไหล่จะดูเปิดอกจะเปิดขึ้นความพึงพายความเชื่อมั่นจะเยอะขึ้นอย่าไปกลัวเพราะว่าผมจะบอกเสมอว่าเมื่อคุณขึ้นมายืนบนเวทีเวทีของคุณบ้านของคุณก็ได้ลองทักษะต่างๆไปแล้วนะครับทีนี้อยากลองถามคุณครูบ้างว่าเป็นยังไงบ้างครับทักษะเหล่านี้คิดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
1: คิดว่าใช้ได้ทุกระดับในช่วงทุกวัยของเขานะฮะแล้วก็จะเรียกร้องความสนใจของเขาได้ดี
2: คิดว่าวันนี้ได้อะไรเยอะแยะมากมายคือหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะบอกออกมาได้ว่าสิ่งที่ตัวเองตันอยู่เสมอในเรื่องของการเรียนการสอนในบางส่วนนั้นน่าจะนำส่วนนี้ออกไปใช้ได้ทุกส่วน
3: ถ้าเราเอาความรู้สึกของเราออกมามันจะออกมาเป็นอารมณ์ที่มันสามารถสื่อสารแล้วมันรู้สึกสบายแล้วมันพอคนฟังคนรับรู้แล้วมันรู้สึกมันน่าสนใจ
4: ผมได้ทั้งแนวปฏิบัติที่ครูเองจะต้องนำไปปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่จะต้องเสริมให้กับนักเรียนที่นักเรียนจะต้องออกมารายงานหน้าชั้นแต่สิ่งที่ผมต้องสนใจจริงๆก็คืออุปกรณ์ที่ผมจะสาธิตให้กับนักเรียนดูตรงนี้ผมไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญตรงนี้แต่ไปให้ความสำคัญกับตัวของนักเรียนนะครับบางครั้งในการที่เราสาธิตการทดลองให้กับเด็กเนี่ยมันจึงไม่ได้เต็มที่
0: คือเมื่อใดที่เราชัดเจนแม่นแล้วก็มีความหมายมีพลังเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะไม่ดูเราเขาจะหยุดแล้วเขาจะหันมาฟังและดูและอยากรู้ว่าสิ่งที่เราสื่อสารนั้นเป็นเช่นไรตรงจุดนี้มันก็จะเป็นจุดที่จะสร้างความสำเร็จได้ในการนำไปใช้แล้วก็ไปประยุกต์ใช้

0: คุณครูภาสกรจากโรงเรียนทหารอากาศบำรุงนำเทคนิคในการผ่อนคลายตนเองโดยการทำตัวให้เป็นกาน้ำการสร้างพลังและปล่อยออกไปเพื่อผ่อนคลายความเครียดและใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพื่อจะไปข้างหน้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองก่อนที่จะไปสอนนักเรียน
1: ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนหรือทำการสอนเนี่ยจะมีการผ่อนคลายตัวเองก่อนเพราะในการเข้าห้องเรียนเนี่ยเราต้องมีความตึงเครียดแน่นอนนะครับดังนั้นผมจึงใช้วิธีการผ่อนคลายของผู้เชี่ยวชาญนั้นมาใช้กับตัวผมนะครับให้เกิดความผ่อนคลายจากนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมที่จะก้าวนำเสนอสาระและเนื้อหากับนักเรียนในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยเราต้องอาศัยอะไรบ้างในการดำรงชีวิตอาหารคราวนี้อาหารในร่างกายของมนุษย์เนี่ยถ้าพูดถึงมนุษย์ใช่ไหมครับอาหารนี่ลำเลียงยังไงนักเรียนการลำเลียงอาหารพอเราทำการขบเคี้ยวอาหารหรือทำการบดเคี้ยวแล้วใช่ไหมครับมันก็จะผ่านอะไรลงไปหลอดอาหารนะครับสู่กระเพาะอาหารตัวอย่างพืชที่คุณจะใช้ในการทดลองนะครับก็คือต้นกระสังนะเนี่ยก็คือต้นกระสังนะครับที่ใช้ในการทดลองแต่คราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะนักเรียนว่าต้นกระสังเนี่ยมันลำเลียงน้ำและลำเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชไปยังส่วนต่างๆของต้นของมัน
2: ถ้าพูดตามตรงแล้วเรื่องของประสบการณ์การสอนนะครับของผมเนี่ยประสบการณ์การสอนเนี่ยยังไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำนะครับหรือพูดอีกในแง่นึงก็คือครูใหม่นั่นเองครั้งแรกที่ผมเข้าไปสอนเนี่ยเด็ก53คนแน่นอนเลยเขาต้องมีความประหม่าอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับมีความอายมีความคะเขินนะครับถึงเราจะพร้อมที่จะนำเสนอแต่ว่าในสายตาของเด็ก53คนมันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ที่เป็นกำแพงให้เราไม่สามารถที่จะนำเสนอได้อย่างเต็มที่นะครับนี่คือก่อนที่จะไปทำเวิร์กช็อปหรือไปรับคำแนะนำแต่พอผมนำวิธีนี้มาใช้ทำให้เด็กรู้สึกเอ๊ะมันสนุกมันน่าติดตามมันน่าชวนชมนะครับก็เป็นสิ่งที่แบบดึงดูดให้เด็กเข้ามาเรียนหนังสือได้มากขึ้น
0: เริ่มต้นชั่วโมงเรียนการแสดงคุณครูจีรานิตได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องของตนเองที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งนักเรียนหลายๆคนก็มีอาการเขินอายบีบมือเกรงมือเอามือไพล่หลังและยืนบิดไปบิดมาซึ่งอาการทั้งหมดเกิดจากความตื่นเต้นที่นักเรียนมี
3: ครูได้ให้พวกหนูเนี่ยออกมาพูดออกมาแนะนำตัวในหน้าห้องแล้วมีความรู้สึกว่าเขินแล้วก็อะไรครับไม่มีความมั่นใจแต่ทีนี้ในวันนี้เราจะมีเกมหรือว่าจะมีบทเรียนหรือมีบทนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อที่จะได้อะไรคะฝึกในเรื่องของความคลายความกังวลคลายความเครียดนะคะปลดปล่อยอารมณ์มั่นใจขึ้นไหมหรือว่ายังเกิดความประมาหรือเขินอายอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรามาลองทำกิจกรรมเหล่านี้ดู
0: คุณครูจิรานิตให้นักเรียนสร้างความมั่นใจโดยเริ่มต้นจากการฝึกวิธีการทำตัวให้เป็นกาน้ำเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกและความเครียดที่มีเทคนิคการแตะตัวลอยเพื่อผ่อนคลายร่างกายการโยนบอลเพื่อให้รู้จักการใช้ร่างกายและจินตนาการและหลังจากการฝึกคุณครูจิรานิตได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องของตนเองให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็สามารถลดความตื่นเต้นลงได้และมั่นใจที่จะเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังมากขึ้น
3: ส่วนมากแล้วเด็กขาดความมั่นใจแล้วก็มีความประหม่าแล้วก็เขินอายที่สำคัญก็คือดูแล้วเขาไม่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลังจากที่ครูได้ใช้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างเข้าไปช่วยโดยเฉพาะเทคนิคในเรื่องของการผ่อนคลายความกังวลในเรื่องของการส่งสัญญาณหรือในเรื่องของการส่งข้อความโดยเฉพาะในเรื่องของสมาธิเนี่ยครูคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการเรียนไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรก็ตามสมาธิเนี่ยคงจะเป็นเรื่องแรกที่เด็กจะต้องทำให้ได้
0: คุณครูเยาวลักษณ์โรงเรียนวัดดอนเมืองนำเทคนิคการทำตัวเป็นกาน้ำและเทคนิคการแตะตัวลอยมาใช้กับนักเรียนชั้นป.1เพื่อสร้างสมาธิและคลายความกังวลให้กับนักเรียนก่อนที่จะเริ่มสอนวิชาภาษาไทยและได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องปิดเทอมของฉันซึ่งนักเรียนสามารถเล่าได้ดีแต่ก็ยังคงมีความตื่นเต้นอยู่บ้างเล็กน้อย
4: เด็กก็พัฒนาขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลน่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เด็กเขายังเล็กด้วยแล้วก็ชั่วโมงในการที่เราฝึกพัฒนาเด็กยังน้อยอยู่ถ้าได้ปรับใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ระยะเวลามากกว่านี้คิดว่าเด็กน่าจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะ
5: 1จับหายใจเข้าหายใจออก ป็นขั้นตอนหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราว่าอย่าเก็บอะไรไว้ในหัวของเราใช่ไหมลูกถ้าหนูเก็บไว้นานๆหนูก็จะมาคิดนั่นคือเราต้องทำไมกันก่อนรู้กันก่อนใช่ไหมคะว่าเวลานี้ครูจะส่งบอลไปให้ใครใช่หรือเปล่าทั้งสองฝ่ายต้องมองกันใช่ไหม
6: ค
5: ่
6: ะ
5: เหมือนกันเวลานี้มาพูดหน้าชั้นน่ะท่านนักเรียนไม่มีคนมองนักเรียนเลยเนี่ยอยากพูดไหม
6: ไม่อยาก
5: เพนนภาทั้งสนามไม่มีใครมองเธอเลยเธออยากพูดไหมไม่อยากหรอกค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องมองกันจริงไหมทิติวรรณนะเพราะฉะนั้นต้องมองกันให้ดีแล้วก็โยนออกไปเขาก็จะทำไมรับได้นี่เร็วขึ้นเอาเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเดี๋ยวคุณครูจะส่งลูกบอลให้คอยดูให้ดีๆว่าลูกบอลของครูมีขนาดเท่าไหร่เข้าใจไหมเช่นครูส่งลูกบอลเท่านี้ใช้ได้ไหมชัยพัฒน์แล้วแต่นะชัยพัฒน์อาจจะไปเสกคาถาเหลือแค่นี้ก็ได้นะเร็วปุ๊บเกือบโดนหน้าแน่ครูต้องเสกคาถาให้มันเบาๆหน่อย
0: คุณครูประภานำเทคนิคจากการเวิร์กช็อปมาฝึกนักเรียนในช่วงพักกลางวันเพื่อผ่อนคลายนักเรียนก่อนที่จะมีการนำเสนอเรื่องคำศัพท์ในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
7: My father likes watermelon My father likes guava My mother likesCucumber
8: I like mushroom My sister like tomato My brother like chili
9: My mother like durian My father like onion My grandfather like orange My grandmother like lemon
5: ช่วงที่พรีเซนต์แรกๆนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างที่จะเกิดอาการที่ว่า

0: บางครั้งยังมือไม้ปลายเปะปะนะคะดวงตายังหาจุดโฟกัสไม่ได้อย่างเงี้ยยังจะมองเหลือบตามองอย่างเงี้ยก็แนะนำไปนะคะแต่พอครั้งต่อมาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าได้ฝึกอีกสักหลายๆครั้งได้นำเสนอบ่อยๆนะคะให้โอกาสเขาในการพรีเซนต์งานบ่อยๆเนี่ยก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆคนไหนที่เขามีความพร้อมเขาก็จะไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะก็ยังเหลืออยู่บ้างที่บางส่วนที่เขายังค่อยๆปรับอาการสั่นอาการประหม่าเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงแต่จะมีบ้างที่บางครั้งยังคุมภาวะตัวเองไม่ได้นะคะก็จะมีมือเย็นอะไรแบบนี้นะคะก็ยังเหลืออยู่บ้างซึ่งก็คิดว่าน่าจะหายไปอยู่ที่จำนวนครั้งนะคะที่เขาได้ฝึกบ่อย
1: ๆนอกจากเทคนิคที่คุณครูได้นำไปใช้แล้วคุณนิมิตยังได้แนะนำเทคนิคอีก2เทคนิคให้คุณครูสามารถนำไปประยุกต์หรือเลือกใช้เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้สายตาในการสื่อสารกับผู้อื่นและให้นักเรียนฝึกใส่ใจรายละเอียดกับสิ่งที่จะนำเสนอ
2: ส่งเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เจอมานะครับจะเป็นความสุขความเศร้าความเหงาความรักอะไรก็แล้วแต่ที่เจอมาแล้วเล่าให้เขาฟังผ่านสายตานะครับนะครับส่งความรู้สึกเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราเจอมาม ันเป็นเกมที่ล่อให้หัดมอง
3: จริงๆก็ทายไม่ถูกหรอก
2: ถูกถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่หัวใจสำคัญไม่เกี่ยวว่าถูกไม่ถูกหัวใจสำคัญไม่เกี่ยวหัวใจสำคัญคือล่อให้เขาเล่นเกมและหัดสื่อสาร
4: ใช้สายตา
2: ใช่ทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการที่เด็กจะต้องหัดพรีเซนต์อันนี้เป็นสิ่งที่ครูจะต้องเจอเยอะและต้องทำคือพอเขาไม่มั่นใจเขาก็จะพูดให้มันรีบเสร็จไปผ่านๆไปใช่ไหมครับทีนี้เราอาจจะเริ่มจากไปฝึกหัดอะไรง่ายๆเช่นเอาวันนี้เรามาลองทำท่าทางในชีวิตประจำวันครับลองทำแล้วลองให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นสิเช่นสมมติว่าผมกำลังทำอะไรดีผมกำลังซักผ้าแต่ปรากฏว่าผ้านั้นน่ะเป็นผ้าดิ้นทองผืนละหมื่น อ้าวลองดูสิครับลองดูครับลองดูว่าเขาให้ความสำคัญกับมันยังไงให้ความสำคัญว่าไงครับ
3: ต้องทนุถนอมไฟต้องอ่อน
2: เพราะว่าผ้ามันเป็นยังไง
3: มันแพงแล้วก็มันแพงแล้วก็ต้องพรมน้ำ
2: เรียบร้อยมากเลยทำไมถึงได้เรียบร้อยอย่างนั้น
5: พอดีผ้าจากที่คุณครูเขารีดมานะครับที่คุณครูท่านแรกรีดมาจะมีการรีดกรีบใช่ไหมครับผมก็จะจัดกรีบก่อนนะครับจากนั้นก็เก็บกรีบเข้าไปนะครับแล้วก็พับชายเข้าไปเพื่อไม่ให้กรีบแตกนะครับแล้วก็เก็บในตู้ให้เรียบร้อยคร
2: ับ
5: อ
2: ันนี้เป็นเบสิกอย่างแรกๆง่ายๆที่จะไปทำกับเด็กๆเวลาที่เขาต้องพรีเซนต์อะไรสังเกตไหมว่าเวลาเด็กๆนำเสนอมักจะพยายามพูดแล้วก็พยายามจะพูดกระดุนสั่นแล้วก็ถืออุปกรณ์ต่างๆเรานั้นสั่นไปสั่นมาสาเหตุเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเจ้าสิ่งที่เรากำลังจะพูดแต่เราพยายามจะนำเสนอนะครับ
5: เขาสนใจที่จะเสนอข้อมูลแต่อุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเขาไม่ได้หยิบจับอะไรมาใช้
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นด้วยการลองทำการบ้านว่ากระดานนี้ความสำคัญกับการเล่าทีละอย่างซิโดยไม่ต้องพูดการให้ความสำคัญเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คนดูแบบว่าจดจ่อมากขึ้นน่าตื่นเต้นมากขึ้น
6: ทุกเนื้อหาทุกวิชานั้นล้วนแล้วแต่เด็กนั้นต้องแสดงศักยภาพในเรื่องของการเรียนการสอนอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ลงไปครูคิดว่ามันน่าจะได้ผลกับการเรียนเด็กก็จะได้ฝึกอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ
7: ้
6: น
7: ในการที่ผมจะทำการสอนหรือนำเสนอแน่นอนเลยใครที่จะต้องจับอะไรที่เป็นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะครับที่จะนำเข้ามาสู่ชีวิตตัวเองเนี่ยมันจะมีความกลัวอยู่แล้วนะครับเป็นตัวหนึ่งความอายความเขินที่จะพบปะกับคนที่อยู่รอบข้างนะครับแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้เราจะกำจัดออกไปได้ยังไงให้มันพ้นถึงกำจัดออกไปไม่ได้หมดแต่อย่างน้อยก็มีวิธีที่จะช่วยให้เราได้ผ่อนคลายเครื่องนึงแหละนะครับที่จะนำอะไรนะวิธีการต่างๆเหล่านี้มาปรับเปลี่ยนกับชีวิตเราเพื่อที่จะ

0: ในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
1: คนทุกคนเนี่ยพร้อมจะเป็นนักแสดงหรือมีความจำเป็นต้องใช้การแสดงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าศาสตร์การแสดงมีความจำเป็นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันสามารถไปประยุกต์ใช้สร้างการจัดการตัวเองทั้งในแง่ของร่างกายในแง่ของอารมณ์ในแง่ของการพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ในเชิงของการพัฒนาตัวเองได้

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คลอโรพลาสต์ค่ะคลอโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโต้ซิสเต็ม1โฟโต้ซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้ NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็ว

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นค่านิดของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจูล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
1: แต่ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร b หรือ copper หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโควาเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียม

0: นออกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ F ที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีแวลเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลฮาเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็น
1: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่า
4: ระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

0: Aaron is a 15-year-old with ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, and ODD, which is oppositional defiant disorder. These conditions were diagnosed in primary school and have led to challenging vision.
1: Right, Aaron, stay focused, mister. Good lad. It's massively important.
2: I feel without their support, and if they would have basically just put him down as a naughty, disruptive child, if they hadn't seen the potential that Aaron does have to offer, I feel that...
3: He apologised for swearing and does realise that, you know, he shouldn't have reacted in that way.
2: He wasn't made to come and see you, I didn't know until you've just told me.
3: That's good.
2: So, fair dues to him in that respect.
1: Mm. Yeah.
2: However, he knows himself this is his last year.
3: That's right.
2: And he does...
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์นะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการ

0: หักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2P ดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที
1: ่เคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
3: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

เทียบกับหลายๆปีย้อนหลังที่ผ่านมาก็มีจำนวนครูที่สนใจมากขึ้นนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือผลงานการประดิษฐ์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเนี่ยของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีตัวผลงานสรรหาเราคัดเลือกแน่นอนว่าใน5ผลงานมันก็จะมีผลงานที่สุดยอดของเรานะฮะนับร้อยผลงานเนี่ยเราก็ส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาตินะฮะนานาชาติซึ่งก็จะมีการประกวดที่สาธารณรัฐเกาหลีบ้างที่

บ้างที่ไต้หวันบ้างที่มาเลเซียบ้างที่เจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์บ้างกระทรวงที่มีขีดความสามารถในเรื่องของงานนำงานเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาเพื่อมาสู่การใช้ประโยชน์จริงเนี่ยก็พยายามจะจับมือหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วปัจจุบันก็มีแหล่งทุนเข้ามาเยอะนะที่จะให้การสนับสนุนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่มันเกิดขึ้นมากมายในอาชีวศึกษาเนี่ยซึ่งก็เป็นผลงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกำหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางให้กับนักประดิษฐ์อาชีวศึกษาเราทั่วประเทศได้ทำในปีนี้ก็คือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่จะเข้ามาสู่ระบบการประกวดคัดเลือกเพื่อสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดในปีนี้เนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ใหม่นะฮะไม่ซ้ำอันเดิมนะอันเดิมเราพยายามจะให้เลี่ยงน้อยที่สุดถ้าเป็นอันเดิมเนี่ยก็จะต้องเป็นผลงานการประดิษฐ์ที่มีการต่อยอดจากอันเดิมให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะหรือเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆอะไรต่างๆเหล่านี้ฮะเท่าที่จะทำให้ท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมผลงานเนี่ยได้ชมผลงานกันอย่างเต็มอิ่มในช่วงระยะเวลา 3-4 วันที่เราจัดเนี่ยนะเพราะนั้นตรงนี้ก็

0: ทุกปีก็เห็นดอกดินเนี่ยมันลดน้อยทุกปีทุกปีนะครับประกอบกับพื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยมันมีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับต้องท้าความว่าเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยหาเงินโดยการทำวีดิทัศน์นะครับตำนานไม่ได้ทำมา4ชุดด้วยกันเนี่ยก็แก้ปัญหาในเรื่องของอาคารเรียนสามารถสร้างอาคารเรียนได้ถึง4หลังงบกับนี้เรามีดอกดิน 400,000 ต้นนะครับถ้าคิดเป็นเงินอย่างที่เขาขายในเน็ตต้นละ20บาทตอนนี้เรามีเงินฝังอยู่ในดินเนี่ย8ล้านบาทแล้วถ้าเราทำได้1ล้านต้นเนี่ยหมายความว่าเราฝังเงินไว้ในดินมีมูลค่า20ล้านบาทนี่คือขุมทรัพย์ที่ไม่ต้องสุดขอบฟ้าเป็นขุมทรัพย์ที่เราสามารถสร้างเองบางอย่างเนี่ยเด็กทำไม่ไหวก็ต้องให้คนคือตอนนี้เรามองไปที่คนแก่คือไม่ใช่เอาแรงงานของคนแก่มาทำงานนะครับเขาสามารถทำไหวให้ทำได้เช่นมาทำเกี่ยวกับพวกของวัชพืชอะไรเนี่ยถอนหญ้าถอนอะไรเนี่ยบางทีเด็กเขามันไม่ละเอียดอ่อนความอดทนค่อนข้างจะน้อยแต่สมบูรณ์มากนะครับเป็นอะไรที่เฮ้ยเราก็คือพอเราทำปั๊บมันเกิดเทคนิคเกิดอะไรอีกหลายอย่างนี่ไม่รวมถึงเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์ซึ่งตอนนี้ไว้โอกาสข้างหน้ากันแล้วกันเราจะคุยเรื่องนี้ให้ทราบแต่ตอนนี้เราขอเก็บเป็นไฮไลท์ของเราไว้ก่อนนะเราจะเปิดตัวพร้อมกับโครงงานดอกดินบานที่บ้านเดชคำแล้วกิจกรรมตัวนี้จะมีอีกตัวหนึ่งทำอะไรแล้วมีอุปสรรคปั๊มเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่เขาจะท้อแท้แต่เราสู้ครับสู้คำคอรหาคำนินทาอะไรต่างๆว่าทุกอย่างแหละพูดง่ายๆเนาะเราไม่คำว่าศรัทธาตัวนี้สำคัญมากครับศรัทธาเป็นอะไรที่เราจะทำอะไรมันก็สำเร็จนะครับของผมนี่ยึดมั่นในหลวงปู่เป็นนะครับซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับแล้วชาวบ้านเขาก็ศรัทธาหลวงปู่เราก็อาศัยหลวงปู่เป็นตัวเป็นหลักยึดเราจะทำอะไรเรานิมนต์พระมาที่ดอกนี้เราไม่หาอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เพราะเรานิมนต์พระมาสวดไอตอนที่เราเพาะขยายพันธุ์เนี่ยมันก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านเขามีความรักความห่วงใยในจุดตรงนี้ได้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านมีพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่า
1: ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่วันเนี้ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียง
2: ตั้ง1ส่วน3นะคะเมื่อ r0 เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะ

0: เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับเช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่าก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลีย์เหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลีย์เสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ในการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบลัมดา t นะคะหรือ n เวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ช็อตให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารกันนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลูกออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a 1A2 A3 ไปจนถึง AN เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30

บทที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็นผลบวกของ N2 นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็น A1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับหรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSn นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา Sn นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองบวก R กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับอย่างที่กล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
1: นะครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนนักศึกษาภาคเอกชนเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือเรียนอย่างมีความสุขตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เราก็เลยเปิดภาคเรียนใหม่นี้ก็หมายความว่าอยู่รวมกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้ก็ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่แล้วเช่นโครงการฟิกอิทเซ็นเตอร์ให้บริการประชาชนในวาระต่างๆนะครับก็ทำร่วมกันเรื่องของหลักสูตรอาชีวะก็ใช้หลักสูตรของอาชีวศึกษาภาครัฐอยู่แล้วนะครับและก็นโยบายด่วนๆขณะนี้เข้ามาใหม่ก็คือทำอย่างไรให้เด็กการให้นะครับการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กพิการก็ถือว่าการให้แม้กระทั่งการให้ความ

รู้เนี่ยก็ถือว่าการให้จากสถานศึกษาไปสู่ชุมชนก็ถือว่าเป็นการให้อย่างนี้เป็นต้นครับความจริงทีเดียวก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่เมื่อท่านรัฐมนตรียกเป็นวาระที่ต้องเน้นให้ความสำคัญเนี่ยก็รู้สึกว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดอยู่นะครับเมื่อนะครับมาดูว่าคุณภาพการศึกษาที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยอย่างโรงเรียนสามัญทั่วไป 4,000 โรงเรียนนะครับหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม400กว่าโรงนะฮะโรงเรียนจีนโรงเรียนนานาชาตินะครับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอีก150โรงเนี่ยคนเลยนะครับเป็นการทดสอบเด็กหลายคนและจำแนกว่าใครมีความถนัดหรือ aptitude test ความถนัดด้านใดมีอยู่10อย่างนะฮะด้านเครื่องกลด้านเศษด้านการคิดด้านคณิตศาสตร์ด้านภาษาด้านสังคมศาสตร์ด้านตรรกะซึ่งมีหลายอย่างตรงนี้เราสามารถที่จะส่งเสริมศักยภาพของเด็กเหล่านั้นไปสู่การเรียนวิชาชีพนะครับก็คิดว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ประสบความสำเร็จส่วนโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับก็จะไปสู่อาชีพที่ชั้นสูงต้องใช้เวลาเรียนนานนะครับอันนี้ก็จำแนกไปได้แต่อย่างไรก็ตามหากว่าเด็กในโรงเรียนเอกชนที่อยู่ห่างไกลนั้นเนี่ยมีแววหรือมีความเป็นเลิศก็จะได้รับการส่งเสริมเช่นขอโควต้าที่นั่งในมหาวิทยาลัยให้อย่างนี้เป็นต้นมีความก้าวหน้าในราชการนะครับประการที่สองความเป็นพหุวัฒนธรรมของประเทศไทยและนานาชาติจะยิ่งเพิ่มหรือทวีความสำคัญมากขึ้นข้าราชการในยุคใหม่นี้จะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเราอยู่ร่วมกันได้เราจะต้องสุขอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนหรือผู้สนใจนะครับในปีนี้เราจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น5นะครับกิจกรรมสำคัญก็ประการแรกก็คือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะพระองค์มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติอย่างใหญ่หลวงนักเราก็เลยมีนิทรรศการนี้ท่านผู้ชมจะได้ไปเห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์เกี่ยวกับการศึกษาในหลายๆมุมมองแม้กระทั่งโรงเรียนในพระราชดำริก็มาร่วมจัดนิทรรศการด้วยประการถัดไปก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นประธานในการเปิดงานและมีปาฐกถาพิเศษนะครับเกี่ยวกับทิศทางของรัฐบาลนี้ในการส่งเสริมการศึกษาถัดไปในวันแรกของภาคบ่ายนะครับ

0: คุณครูจากโรงเรียนทับปุดพิทยานะครับจากจังหวัดพังงาครูท่านนี้ใช้โปรแกรม GSP นะครับในการสอนเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรเทคนิคการสอนน่าสนใจอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยครับ
1: ครูอนิรุธลิพรพลนะครับโรงเรียนทับปุดพิทยาตำบลบ่อขึ้นนะครับครั้งที่2ผมก็ไปอบรมโดยในระดับขั้นสูงขึ้นก็สามารถนำความรู้เนี่ยมาใช้ประยุกต์ในการสร้างสื่อโดยเฉพาะสื่อที่สร้างตัวนี้ก็คือสื่อทฤษฎีกราฟนะครับซึ่งเป็นปัญหามากในการเรียนครับเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันเกี่ยวกับเรขาคณิตนะครับเกี่ยวกับรูปทรงอย่างเงี้ยต้องจะทำได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเกี่ยวกับนำมาทำเรื่องเซตเนี่ยก็จะยากหน่อยแต่ก็เกือบครบทุกหน่วยนะครับเกือบครบทุกหน่วยสื่อที่ผมทำนี่คือผมเริ่มสร้างขึ้นมาตรงที่ว่าโปรแกรม PHP นี่เดิมเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เป็นเพจปกติใช่ไหมฮะผมก็นั่งคิดดูว่าเราจะทำยังไงให้เป็นสื่อที่สามารถนักเรียนเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยเพราะว่านักเรียนทุกคนเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ PHP ได้ทุกคนแต่ทำยังไงให้เขาใช้โดยที่ว่าใช้เองก็คือเราทำให้เขาใช้ได้ก็เลยคิดเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับโดยใช้โปรแกรมตัวนี้มาช่วยครอบครัวได้ที่บ้านโดยที่ว่าผมทำเป็นตัวสำเร็จรูปนะครับสร้างเป็นสำเร็จรูปโดยใช้โปรแกรมตัวนี้ครับประยุกต์ใช้แล้วก็นักเรียนก็สามารถกลับไปเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับในชั้นเรียนเนี่ยก็จะจัดเรียนด้วยชุดการสอนแบบสื่อผสมนะฮะแบบสื่อผสมในสื่อผสมนี่ก็จะมีเอกสารมีแบบหัดแบบฝึกก็ปกตินะครับแต่ตัว GSP เนี่ยจะช่วยเป็นสื่อในเรื่องของการเพิ่มตัวอย่างที่ให้นักเรียนเห็นจากนำมาทำเป็นรูปธรรมมากขึ้นและก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่นำเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยไปรวบรวมไว้ในโปรแกรมตัวนี้เพื่อให้นักเรียนกลับไปทบทวนที่บ้านอีกครั้งผลสำเร็จที่ทำการวิจัยถ้าเกิดพูดถึงการต่อยอดนี้ได้มากเลยโปรแกรม GSP นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรขาคณิตเรื่องของเวกเตอร์ตอนนี้ที่ผมทำอยู่ก็คือเรื่องของเวกเตอร์3มิตินะครับทำเป็นเห็นจากนำมาทำเป็นรูปธรรมได้ดีขึ้นเวกเตอร์3มิติสามารถเห็นได้ทุกด้านนะครับเกน x เกน y เกน z ดูได้หมดเลยแล้วก็เรื่องอื่นด้วยครับก็จะทำรูปที่เป็นเกี่ยวกับไพ่ลูกเต๋าที่สามารถหมุนได้นะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับ3มิติของมอต้นนะครับรูปเลขาคณิต3มิติอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเส้นขนานเฉพาะสื่อที่เป็น GSP ที่เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ก็ใช้ประมาณ1ปีได้ผมต้องพยายามนั่งเรียบเรียงค้นคว้าก่อนค้นคว้าเนื้อหาได้นั่งเรียบเรียงนะครับเรียบเรียงแล้วก็สร้างแต่ละเส้นขึ้นมาโดยใช้ความคิดตรงนี้รวบรวมจากเอกสารตำราที่มีอ้างอิงนะก็มาใช้เวลาประมาณ1ปีต่อ1เรื่องไปใช้ที่บ้านแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเปิดใบความรู้ทำแบบทดสอบที่มีอ้างอิงอยู่แล้วนะทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วก็คือเดิมในชั้นเรียนมีอยู่แล้วแต่ทีนี้เรื่องของเทคโนโลยีเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีมาให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้ทบทวนที่บ้านเพราะว่าผมคิดว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีจะต้องจำเป็นนะครับก็เลยใช้เป็นเรื่องของการทบทวนโดยเฉพาะเรื่องทฤษฎีกราฟเนี่ยยังมีจุดมีเส้นเคลื่อนที่ได้กราฟที่สมสันฐานกันสามารถสร้างเห็นว่าเอ๊ะกราฟ2ตัวที่สมสันฐานกันเป็นเพราะอะไรเดิมถ้าเป็นในหนังสือเนี่ยมันจะซ้อนทับกันอยู่ถูกมั้ยฮะเส้นแต่ตอนนี้คือเราสามารถยืดแล้วหดให้เส้นมันขยายได้นักเรียนก็จะแฝงไว้ใน Facebook ส่งไปทางอีเมลซึ่งมันก็สะดวกขึ้นนักเรียนก็สามารถเรียนรู้แล้วผู้ปกครองก็ตอบรับในเชิงบวกนะครับตรงนี้ครับ

0: เมื่อปี2557ที่ผ่านมาเนี่ยผมตั้งใจตรงนี้แล้วก็ประสงค์คือทำแล้วประยุกต์ให้นักเรียนเอาไปใช้จริงได้ด้วยนะครับกับสื่อ GSP ซึ่งนักเรียนก็มีความภาคภูมิใจตรงที่ว่ามีตัวแทนแข่งขันก็มีประสบความสำเร็จในระดับประเทศต่อไปในนี้ครับเขาก็ต่อยอดกันได้แล้วก็สามารถทำให้เด็กนี้เรียนรู้ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยคิดว่าถ้าเป็นคนนิสสันรุ่นใหม่น่าจะใช้โปรแกรมตัวนี้มาช่วยในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์ถ้าติดตามนี่ก็คือ1สสวทนะครับสสนี่เป็นตัวที่เริ่มต้นนะครับในการอบรมแล้วก็ตามศูนย์ตามภาคต่างๆส่วนผมเองนะครับอบรมมา2ครั้งตัวนี้ผมก็ที่โรงเรียน
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1จากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความส

ขวัญระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็น

0: กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี
2: ้ต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสี
3: ทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
2: หรือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
0: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคม
4: แล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดนนั่นเองครับโดยควอแดนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าทรายและค่าคอนะค่าตีกลของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าทราย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120และค่าทรายนะครับค่าคอจะเป็นบวกแล้วก็ค่าทรายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาทราย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ทราย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2 π เรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียน

0: เอียงนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตะยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับแล้วน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในคอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในคอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับในมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ22หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอแดรนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ
1: คืนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิด

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โครโรพลาสต์ค่ะโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆ นะคะ1เหรียญ นะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนักกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลั

มาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือ ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการแปลงไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะหนึ่งตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้น

ถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับ

มุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม3ครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับในมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด

A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ Sx เท่ากับ Uxt ครับซึ่ง Sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ Ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวกGT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ
9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาเรียนนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่า

านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็น

รังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะ
คือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย
4: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
0: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุน

0: ก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับ
1: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้ยเข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
1: ะ
6: รู้มาก่อนเลยเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับ เพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
2: ได้เลย
1: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
1: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
5: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
1: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: people, I want to know more. But I do agree with Ajahn Chaliosi that the images in the background are the Chinese New Year, but maybe describing what's happening there and then trying to persuade the listener and the watcher, this, oh, that's what's happening. This is what I can be doing while I'm there. So it maybe adding more persuasion to the description. But I also agree, yes, there was a lot of looking, because it was a long script. I would not be able to remember that either. I would need a long time to practice with that. But the technique of putting the paper in front of you in really big letters, you know? So that's something to improve with. I mean, everything takes time for improvement. And even just the pronunciation over time, we have a lot of different exercises to help our students pronounce more clearly. And also commenting on the evaluations her classmates did, I think that's a great idea because they then pay attention to each other and then they can also improve themselves, having the strong point and the weak point. I also like the rubric that you provided because it was easier for them to use rather than all these little other charts that we have. So adapting a rubric for your students is always helpful. It's always a good idea, the strong point and the weak point. Okay, thank you.
1: ค่ะก็จากคลิปของนักเรียนนะคะที่เราได้ฟังและดูมาทั้งหมดนะคะก็เราก็เห็นผลงานของนักเรียนนะคะที่ต่างๆกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำได้ดีทีเดียวนะคะแม้ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้นนะคะก็ทั้งที่การวิธีการพูดนะคะซึ่ง convincing นะคะโดยใช้ body language บ้างนะคะใช้ภาษาใช้คำใช้วลีที่เน้นคำบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เห็นว่านักเรียนเนี่ยก็ทำได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็การพูดการจาก็ชัดเจนนะคะแม้ว่าอย่างวิดีโอเรื่องตรุษจีนนี่ background เสียงเพลงจะดังเกินไปก็ตามนะคะก็นั้นก็ปรับได้นะคะแล้วก็ speech เนี่ยก็อย่างที่บอกอย่างที่อาจารย์เฉลียวศรีพูดนะคะก็ไม่ควรจะให้ยาวเกินไปเพราะว่าคนฟังนี่คือเราจะ loss คนฟังไปเลยนะคะคนฟังนี่จะเลิกไม่สนใจละนะคะว่าเราพูดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับให้ดีคือถ้าเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเป็นงานเขียนก็โอเคนะคะแต่เป็นงานพูดนี่คงต้องปรับให้สั้นลงนะคะก็ส่วนใหญ่นักเรียนก็ทำได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็อย่างที่อาจารย์เชพูดนะคะรูบริกที่อาจารย์ดารัตปรับนะคะที่เอาขึ้น documentation เมื่อกี้นะคะที่สั้นๆก็เอาของอาจารย์เชกับอาจารย์มาจี้เป็นหลักนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ปรับตามลักษณะของนักเรียนหรือว่าลักษณะของงานที่อาจารย์ให้นักเรียนนะคะไม่มีรูบริกไหนที่เพอร์เฟคหมดสำหรับทุกงานทุกชิ้นนะคะเราต้องปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนของเราค่ะ
0: Thank you. So for our next slide is a question thatfor you, and also what Ajahn Narapon was just mentioning. We have all these different rubrics and all these different evaluations for our students' activities. And again, they're not all going to be the same, and there are always going to be some criteria more important than others. So a question for you to think about and work on continuously with your classes, what kind of criteria or factors would you include for your rubric?For your class. So I'll just give you a minute. What are some, for speaking opinion, besides the ones that we have, what other ones would you include in there that you think is important for your class for speaking opinions?
1: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าจากรูบริกที่เราดูเมื่อกี้นะคะมีประเด็นไหนแฟกเตอร์ไหนไหมคะที่อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมเข้าไปสำหรับนักเรียนของอาจารย์นะคะเดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปดูสไลด์ที่เขียนที่สรุปรูบริกของอาจารย์เชนะคะค่ะ Could you please go back to the slide with the rubrics
0: Of course
1: Yeah
0: It's a chart that is in their packetBut yeah. I do explain that slide in the beginning. Oh, here it is.
1: Yeah, this one.
0: There. Mm-hmm. So these are the criteria for the rubric that I created.

0: Thank you. So we're coming to the end of our session, and time for us to think about what we can do for our classrooms, what we can do for our students with regards to giving opinions through speaking. What new ideas from this session, from your previous sessions, can you take to your classrooms? How can you unlock your students' voices? So for the last session, session 6 in 2 weeks, we are going to focus on how you are continually trying to unlock your students' voices. So it's not something that the homework isn't necessarily sending in something specific, right? If you can, if you want. But I'd like you to come in 2 weeks to share how you, in your classroom, are helping to unlock your students' voices. If you have a specific example to give, please feel free to bring it that day. I encourage you to share how you are unlocking your students' voices in 2 weeks. If you would like to send it to me via email, my contact information is here, and I think most of you already know it, shay.sanchez@gmail.com. You can send me an MP3 file if they have an audio, or a video file if you have a class activity where they were unlocking their voices through some sort of video or documentary or anything. You can also send me a writing piece, something that you think is a good model for everyone else to learn from. You could also post it on Facebook if you like.
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมสุดท้ายนะคะอาจารย์เชก็ขอให้ท่านอาจารย์นะคะช่วยส่งงานของนักเรียนนะคะของอาจารย์แล้วก็อาจจะเป็นรวมทั้งโจทย์ที่อาจารย์ให้นักเรียนด้วยนะคะคือเป็นกิจกรรมใดก็ตามที่อาจารย์นำไปใช้นะคะอาจารย์อาจจะเคยใช้มาก่อนที่จะมาเข้าเซสชันนี้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับการที่จะช่วยนักเรียนช่วย unlock their voices นะคะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกการนำเสนอฝึกการ express their opinions นะคะอาจจะเป็นทั้งการเขียนการพูดนะคะหรือจะเป็นทักษะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะที่เกี่ยวเนื่องกัน integrated ก็ได้นะคะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์ทำอยู่แล้วก็ได้เป็นกิจกรรมที่อาจารย์ได้ไอเดียจากเซสชันของเราแล้วนำไปปรับก็ได้นะคะอยากให้อาจารย์ส่งเข้ามานะคะที่อีเมลของอาจารย์เชนะคะที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะขึ้นให้อีกนะคะค่ะสำหรับเซสชันสุดท้ายนะคะคือจะเป็นอะไรก็ได้ที่อาจารย์คิดว่าเป็นวิธีการที่อาจารย์ช่วย unlock students voices นะคะก่อนจะจบกันนะคะอาจารย์เฉลียวศรีมีอะไรที่จะสรุปนะคะเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะอยากจะเรามาพูดถึงเรื่องถ้าเราจะนำเข้าไปในชั้นเรียนนะคะจากที่เราทำการกิจกรรมวันนี้ประเด็นที่อยากจะเรสก็คือในเรื่องของที่อาจารย์หลายท่านได้พูดคือเรื่องของการเตรียมตัวนักเรียนนะคะก็คือจะเป็น unlocking students voices ก็จริงแต่ว่ามันก็จากที่เราเห็นคุณภาพของเด็กแล้วก็เราเห็นประเด็นว่าบางอย่างจุดอ่อนที่เด็กอาจจะมีก็คือเรื่องของการที่อาจจะหาข้อมูลได้มาซัพพอร์ตได้ไม่ชัดเจนมากนักตรงนี้อาจารย์อาจจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้เตรียมตัวแล้วก็เน้นตัวนี้ให้เด็กได้เห็นวิธีการง่ายๆน่าจะเอาใครทีเหลือที่เราต้องการจะให้เขาเห็นเพราะว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจให้เขารู้สึกว่าเขาต้องทำให้ดีให้เขาชัดเจนกันละตัวเกณฑ์ที่เราต้องการให้เขาเราจะประเมินเขานะคะอันนี้อยากจะฝากว่าอีกตัวนึงที่อยากจะฝากก็คือหลังจากที่เมื่อเด็กได้นำเสนอแล้วถ้าเรามี peer evaluation อย่างที่ท่านอาจารย์ชลดาได้ทำก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เด็กเขารู้สึกตื่นเต้นนะคะอาจารย์ดารัตขอโทษนะจะได้รู้สึกตื่นเต้นและที่สำคัญก็คือน่าจะมีเรื่องของ self evaluation ด้วยเพื่อเด็กเขาที่อาจารย์เชพยายามจะให้ทุกท่านที่นำเสนอแล้วก็แสดงความคิดเห็นของตัวเองตรงนี้ก็จะเปิดโอกาสให้เด็กได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องปรับอะไรก่อนที่อาจารย์จะรีแอคนะคะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยรีแอคเป็นคนสุดท้ายโดยการให้กำลังใจแล้วก็บอกจุดเพิ่มเติมแต่ให้จุดอ่อนที่เขารู้สึกนี่ไม่ใช่มาจากเราแต่มาจากตัวของตัวเขาเองนะเขาก็จะได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัว

0: เพราะว่าการคอมเมนต์มันเกิดจากตัวเขาเองไม่ใช่จากผู้อื่นค่ะก็ขอให้อาจารย์มีความสุขกับการทำกิจกรรมดีๆให้เด็กนะคะ
1: ครับประเด็นของอาจารย์เฉลียวศรีที่สรุปนะคะก็คือช่วง preparation นะคะก็คืออย่างเช่นว่าเอาเกณฑ์เนี่ยให้นักเรียนดูก่อนนะคะเมื่อให้โจทย์แล้วก็เอาเกณฑ์ดูก่อนว่านี่นะเราจะประเมินงานของนักเรียนเช่นนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าให้มี peer evaluation นะคะก็คือให้เพื่อนลองประเมินหลังจากนักเรียนหลังจากได้ฟังหรือได้ดูงานของนักเพื่อนนักเรียนด้วยกันแล้วก็ให้นักเรียนที่ทำงานนั้นมีประเมินตัวเองด้วยนะคะค่ะ
0: ขอแถมนิดนึงค่ะอีกนิดเดียวค่ะคือความจริงเราจะเห็นว่าการที่เราให้เกณฑ์เด็กไว้นี่คือสมบูรณ์แต่เราอยากจะเปิดโอกาสให้เด็กเขาได้เลือกเกณฑ์เองว่าในครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกของการทำของเขาเขารู้สึกโอ้โห5ใครที่เหลือเยอะไปหนูขอแค่3เลยแล้วก็น่าจะผ่อนปลนให้เพื่อสร้างเกิดให้เขาเกิดความรู้สึกที่จะเชื่อมั่นในตัวเองเลือกในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะทำได้ดีนะคะแล้วก็ค่อยเพิ่มเกณฑ์ไปทีละน้อยค่ะ
1: ค่ะก็เป็นประเด็นที่ดีมากนะคะให้นักเรียนนี่กำหนดเกณฑ์ของตัวเองด้วยนะคะคือช่วยกันปรับเกณฑ์กับครูนะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเซสชั่นที่5นะคะก็พบกันครั้งหน้าเซสชั่นที่6ก็อย่าลืมส่งงานเข้ามานะคะที่อีเมลของอาจารย์เชนะคะค่ะจนกว่าจะถึงวันนั้นค่ะขอบคุณค่ะ
2: Thank you ขอบคุณค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเอง

และจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 Reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 Reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 Reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 Reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 Reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 Reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 Reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 Reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนในหัวข้อ Unlocking Learners Voices ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วก็ครั้งสุดท้ายของชุดนี้นะคะชุดการอบรมชุดนี้มี6ครั้งด้วยกันแล้วก็วิทยากรรับเชิญของเรามี2ท่านนะคะคือท่านอาจารย์มาร์จี้แอนเดอร์สันแล้วก็อาจารย์เชสแอนเชสนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากคุณเดมอนซึ่งเป็นรีโลนะคะเป็น Regional English Language Officer จากสถานทูตสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งให้การสนับสนุนการอบรมในครั้งนี้นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือ moving forward